0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้หัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามพบปะเยี่ยมยามอดีตการนำกระทรวงป้องกันประเทศลาวห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งลงติดตามสภาพเส้นทางเลขที่ 8A เขตภูผามันที่เปเพอย่างหนักบ่สามารถสัญจรไปมาได้ลาวญี่ปุ่นลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไต่6เดือนต้นปีนี้จำนวนรถไฟฟ้าของจีนที่จำหน่ายอยู่สาธารณรัฐเกาหลีความหลายกว่า1ส่วน3เป็นเทือทับอิฐอาเซียนเกี่ยมหับมือกับสภาพภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้งขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวตอนเช้าวันที่7สิงหาคมนี้พลเอกเหงียนจองเงียกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะเยี่ยมยามอดีตการนำกระทรวงป้องกันประเทศลาวในนี้ได้เยี่ยมยามพลเอกจันสมรจัญญราชอดีตกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอยู่เฮือนภาคของเพิ่นเยี่ยมยามพลโทแสงนวลสัญญราชอดีตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานสภานางหบเก่าแห่งชาติลาวและเยี่ยมยามพลโททองลอยศิริวงศ์อดีตกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวอยู่กรมพัวพันต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศการพบปะเยี่ยมยามอดีตการนำกระทรวงป้องกันประเทศลาวของพลเอกเหงียนจองเงียพร้อมด้วยคณะข้างนี้สุดที่มีความหมายสำคัญซึ่งบรรดาอดีตการนำกระทรวงป้องกันประเทศต่างได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของพลเอกเหงียนจองเงียพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของภาคสองหลัดส่งกองทัพและประชาชนส่งชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาแต่ดุนนานแล้วนั่นให้นับเมื่อเติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นในโอกาสนี้พลเอกเหงียนจองเงียได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาอดีตการนำกระทรวงป้องกันประเทศลาวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมและหักเพลงพร้อมทางรายงานจุดประสงค์และผลการเฮ็ดเวียกร่วมกับกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวให้บรรดาอดีตการนำกระทรวงป้องกันประเทศลาวรับทราบเติมอีก
0: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีคำไซและผู้ต่างหน้าแผนการแขนงเกี่ยวข้องลงติดตามเบิ่งสภาพภูผามันที่เจือนทับถมเส้นทางเลขที่ 8A อยู่เขตเมืองคุณคำแขวงคำมวลในวันที่6สิงหาคมนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหลายมือติดต่อกันเริ่มแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นมาเหตุให้เกิดดินสอดเจือน9จุดยาว400เมตรเส้นทางถูกกัดเซาะเสียหายหนัก7จุดยาว435เมตรในนั้นกัดเซาะหน้าทางเข้าขวา1จุดยาว20เมตรห้องระบายน้ำข้างทางเสียหายเปเพทั้งหมด2ข้างยาว3กิโลเมตรครึ่งจุดน้ำท่วม5จุดยาว3กิโลเมตรกว่าต่อสภาพการดังกล่าวกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือการนำของแขวงบริคำไซสมทบกับแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและผู้รับเหมาได้แก้ไขอย่างรีบด่วนในเมื่อเกิดเหตุเห็นว่าสภาพเส้นทางถูกเปเพอย่างนักหน่วงบ่สามารถเปิดการสัญจรไปมาได้ปัจจุบันภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมเร่งแก้ไขโดยเฉพาะจุดดินเจือนกิโลเมตรที่31บวก600ที่บ่ทันซอดย้อนมีหินใหญ่จำนวนหลายอยู่

0: หน้าทางจะต้องได้ใส่4เจาะระเบิดสำหรับเส้นทางที่ถูกกระสอจะได้ถมห้องน้ำแก้ไขการสัญจรของรถเบาให้เที่ยวได้ปกติในวันที่8สิงหาคมนี้เพื่อให้การสัญจรเที่ยวได้เป็นปกติส่วนมูลค่าเสียหายแม่นความเก็บกับข้อมูล
1: วันที่5สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงสำหรับโครงการช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตมูลค่ารวมทั้งหมด 3,863 ตื้อเยนหรือประมาณ16ล้าน5แสนดอลลาร์ต่างนารัฐบาลลาวลงนามโดยท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างนารัฐบาลญี่ปุ่นลงนามโดยท่านโคอิซุมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนฉบับปรับปรุงครั้งนี้แม้สืบโตจากการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนโครงการปรับปรุงสนามบินสากลวัดไตในปี2024ผ่านมาจากเดิมมูลค่า 2,838 ตื้อเยนมาเป็น 3,863 ตื้อเยนการเพิ่มมูลค่าการช่วยเหลือล่าเพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เห็นให้ราคาการซื้อจัดซื้อเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อและอื่นๆท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วได้ต่างนาให้รัฐบาลลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้สืบโตให้การสนับสนุนอันล้ำค่าและทันการแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างก็คือแขนงการคมนาคมขนส่งทั้งอากาศพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะสืบโตจัดตั้งปฏิบัติโครงการนี้ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดพร้อมเดียวกันนี้ยังแสดงความหวังว่าลาวจะสืบตัวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากญี่ปุ่นในส่วงปีต่อหน้าท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นโดยเฉพาะครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงอยู่แขวงคุมโนโตะประเทศญี่ปุ่นในวันที่28กรกฎาคมผ่านมานี้ส่วนท่านทูตญี่ปุ่นก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบโตเหตุเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออันดีงามก็คือการเป็นกู้ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านญี่ปุ่นลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติญี่ปุ่นและลาวในต่อหน้า
0: ห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เสนอ3เนื้อในเข้าในเวียกงานสื่อมวลชนเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้มีเนื้อในหัดกุ้มและครบถ้วนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสมีคำเห็นต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอประชุมแห่งสตาร์ทนครหลวงจันทน์ท่านธนงไสขุดไพฑูรย์กรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทน์ได้เสนอ3เนื้อในจิตใจเข้าในเวียกงานสื่อมวลชนคือคนควพิจารณายกระดับบุคลากรให้เป็นระบบเพื่อห้องหาบเวียกงานอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะสื่อมวลชนไว้นมเริ่มแต่นำหลักสูตรเข้าในโรงเรียนสามัญสากลอยู่ในคงเขตวิชาชีพหนึ่งเนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาแล้วเป็นต้นเวียดนามสามารถสร้างบุคลากรได้ปีหนึ่ง 500,000 คน
2: อยากเสนอให้ค้นคว้ายุทธศาสตร์ยกระดับบุคลากรแบบเป็นระบบเพื่อห้องหับเวียกงานอุตสาหกรรมหันสมัยในคงเขตสื่อมวลชนในการยกระดับในกรณีก็อยากให้ยกระดับแต่วัยหนุ่มเริ่มแต่หลักสูตรแล้วเข้าอยู่ในโรงเรียนสามัญหรือสปอร์ตได้อาจจะเริ่มตะขันมัธยมต้นหรือปลายเพื่อสืบต่อให้มันต่อเนื่องก็อยากเสนอให้สร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะเป็นหลักสูตรวิชาชีพอยู่ในคงเขตวิชาชีพหนึ่งที่เป็นระดับวิชาการเพราะว่าเหตุผลนี้แม่นหลายประเทศในเหตุแล้วหรือสปอร์ตอยู่อาเซียนพวกเขาในแม่นเวียดนามสามารถสร้างได้ปีหนึ่ง 500,000 คนในการหายไปสมัยเข้าอยู่ในเวียกงานต่างๆเนาะรวมทั้งเวียกงานสื่ออยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงสร้างทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดบรรดาท่านก็จะได้ฮับผู้เดินหลายทางก็ได้มีคำเห็นแล้วเนาะว่าปัจจุบันในเมนพวกเขาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่พอในเมน Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเขาในเมืองมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากเขาแหละสิกวดกาก็ยากลบก็ยากได้เนาะก ก็อยากเสนออยู่2ข้ออันที่1นี่แม่นอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2นี่แม่นอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีท่าแห้งหลายพอปัจจุบันนี่แม่นพวกเฮามีไฟเนาะมีน้ำนั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำนำมหาศาลแต่ว่าถ้าพวกเขาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นท่าแห่งดีที่พวกเขาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในให้ประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
0: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์ยังเสนอให้เพิ่มทวีการร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อของลาวหรือซอฟต์พาวเวอร์เข้าตลาดใหญ่เป็นต้นการขายละครเพลงรูปเงาและอื่นๆและอย่างผ่านมาลาวแม่นได้ผลิตรูปเงาต่างๆแต่ยังบ่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควรถ้าหากลาวได้ร่วมมือกันกับต่างประเทศคาดว่าจะเป็นโอกาสที่สามารถเฮ็ดให้เวียกงานสื่อก้าวไปสู่การหันมากุ้มตนเองได้
1: ทั่วสุดดอลลาร์แมนขบวนการท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าต้นทุนหรือบางครั้งอาจขายในราคาที่ขาดทุนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการหลายขึ้นแต่ได้รับทุนจากการนำพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าเครื่องที่ระลึกการบริการในห้างค้าที่ได้กำหนดไว้ในราคาการท่องเที่ยวโดยนำใช้พนักงานนำเที่ยวต่างประเทศหรือผู้นำพานักท่องเที่ยวสำหรับค่าบริการผ่านระบบธนาคารต่างประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ภาครัฐภาคธุรกิจผู้ที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายท่านสมไซศรีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากกรณีศึกษาของประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศเวียดนามและไทยสามารถสั่งรวมวิธีการแก้ไขเพื่อปรับใช้อยู่ในแขนงการท่องเที่ยวโดยสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสกัดกั้นพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบการในระยะผ่านมา
3: เวียกตัวที่1พวกเขาเว้าเรื่องการสร้างคณะเป็นซอกเนาะของกระทรวงแขนงการเกี่ยวข้องรัฐมนตรีของพวกเขาได้สินออกเอกสารดังกล่าวนอกจากนั้นพวกเขายังเสนอเนื่องจากว่าเวียกงานดังกล่าวนี่มีความสำคัญจะต้องได้มีการแก้ไขไปแต่ตามแต่ละขั้นพวกเขาก็เลยเสนอให้เป็นอาจจะออกข้อตกลงระดับชาติซึ่งแมนทานายกเป็นผู้ลงลายเซ็นเนื่องจากว่าพวกเขาอิงใส่บทเรียนประสบการณ์กระทรวงการเกี่ยวข้องต่างๆที่ในเพื่อการแก้ไขเวียกงานต่างๆกรณีว่าขั้นกรมขั้นการเกี่ยวข้องแก้ไขอย่างประธานคาดตัวการกำหนดเนื้อไหนสร้างแบบฟอร์มการติดตามกฎการธุรกิจเกี่ยวกับถั่วซูนโดล่าซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดอยู่ในแอปทีซึ่งพวกเขาได้เข้าว่าสร้างเป็นแบบฟอร์มในการลงติดตามลงกวดกาคงแต่ละภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะ
1: ท่านสมไซศรีประเสริฐมีคำเห็นเติมว่าการกำหนดราคาขั้นต่ำของรายการท่องเที่ยวต่อหัวคนของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในลาวกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวได้ปรึกษาหารือกับกองเลขาพร้อมทั้งเสนอให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประสานสมทบกับพนักงานนำเที่ยวและบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดราคาขั้นต่ำเพื่อจะนำไปสมเทียบในเวลาติดตามกวดกาหัวหน่วยธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีความโปร่งใสกว่าเก่า
0: หลวงพ่อบางเป็นเมืองยอดนิยมเป็นมรดกโลกการอนุรักษ์หักษาเมืองมรดกโลกหลวงพ่อบางจำเป็นต้องได้บูรณาปกปักหักษาอย่างจริงจังเพื่อเฮ็ดให้หลวงพ่อบางเป็นเมืองสีเขียวและยืนยงเคียงคู่กับคนลาวสาวหลวงพ่อบางตลอดไปท่านคำฮู้อินตาวงห้องเจ้านครหลวงพ่อบางมีคำเห็นในโอกาสเข้าร่วมเวทีสนทนาเจ้านครโลก2026จัดขึ้นอยู่จีนเมืองบรมนิวาเพื่อเฮ็ดให้นครหลวงพ่อบางกลายเป็นเมืองสีเขียวและยืนยงเคียงคู่กับคนลาวสาวหลวงพ่อบางก็คือสาวลูกตลอดไปเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่คณะกรรมการปกครองนครหลวงพ่อบางจะต้องได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุมใส่ปกปักรักษาบูรณะมรดกโลกหลวงพ่อบางวัฒนธรรมอันเก่าแก่หรือสามาหลายปีให้คงคุ้นขาดตลอดไป
4: หลวงพ่อบางพวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่โดยเฉพาะกับข้าพเจ้าก็เป็นผู้นึงที่ว่าบริหารอยู่ครับประจําที่เวียกงานมรดกโลกเพื่อเฮ็ดจังได๋เพื่อให้มุ่นมั่งมรดกโลกของพวกเขาให้ยืนยงแล้วก็เคียงคู่คุ้นขาตลอดไปแล้วก็ให้เคียงคู่กับการบูรณะรักษาปฏิสังขรณ์สิ่งที่ว่า ปัดปะว่าห้ามวัฒนธรรมอันเก่าแก่ลือซื้อมาแต่เป็นห้อยเป็นพันปีที่ผ่านมาให้มันคงคุ้นค่าร่วมทั้งกันดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนแล้วก็ร่วมทั้งกันดำรงชีวิตกันกินกันอยู่ทุกขอบด้านวัฒนธรรมทุกอย่างให้มันคงคุ้นค่าตลอดไปอันนี้เป็นหน้าที่นครหลวงพวกเขาสุ่มใส่ในสู่มือนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายสำคัญหลายจังสันตัวนี้จังสันดื้อดังทีพักทานหูน้ำกันแล้วในเมื่อเป็นจังสัน
0: ท่านคำฮู้อินตาวงมีคำเห็นเตือนว่าเคียงคู่กับมรดกโลกหลวงพระบางแล้วสิ่งสำคัญหลวงพระบางยังมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านกายเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สร้างให้เมืองมรดกโลกหลวงพระบางมีความโดดเด่นเหตุให้นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่เดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางมีความสะดวกสบายต่อไปเสริญทานฝรั่งงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมนีทานจังสือผิงหัวหน้ากงสุลใหญ่จีนประจำภาคเหนือแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะกับทานคำกิ่งปุ๋ยลามณีวงเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาปัสสนแขวงและทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท้าอยู่ห้องว่าการแขวงพร้อมทางรายงานจุดประสงค์การมาเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำท้า
5: ซึ่งในโอกาสดังกล่าวท่านพลโทคำกิ่งผุยหลามณีวงและท่านคำฟ้องอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็ได้กล่าวต้อนรับท่านจางซื่อผิงหัวหน้ากงสุลใหญ่สปอร์ตจินประจำหลวงพ่อบางพร้อมเดชคณะพร้อมทั้งแสดงความย่องยอชมเชยความขอบอกขอบใจอย่างสูงต่อรัฐบาลประชาชนสปอร์ตจินโดยสปอร์แมนท่านหัวหน้ากงสุลใหญ่สปอร์ตจินที่มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำท่าด้วยความอบอุ่นพร้อมทั้งได้รายงานสภาพจุดพิเศษของแขวงโดยสังเขปให้คณะดังกล่าวได้รับทราบซึ่งการมาเยี่ยมยามการน้ำแขวงหลวงน้ำท่าครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้รายงานรายละเอียดเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงการค้าการขนส่งสินค้าการสกัดกั้นปัญหายาเสพติดกลุ่มสแกมเมอร์การรักษาความปลอดภัยอยู่เขตบ่อเต็นและเส้นทางรถไฟลาวจีนการลงทุนอยู่เขตบ่อเต็นการพัฒนาเศรษฐกิจบ่อเต็นแดนงามอำนวยความสะดวกต่อการไปมาหาสู่ของทั้งสองฝ่ายพร้อมนั้นก็เป็นการประกอบส่วนทั้งด้านการพัฒนาและหัดแน่นความสามัคคีเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวจีนจีนลาวให้ได้รับการเติบใหญ่ขยายตัวและมั่นคงยาวนานพร้อมทั้งเป็นการปรึกษาหารือเวียกงานรักษาความปลอดภัย1แล้ว1เส้นทางเติมอีก
0: กองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานผักแขวงบริคำไซครั้งที่5สมัยที่8ขององค์คณะผักแขวงประจำ6เดือนต้นปีและวางที่ทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะบริหารงานผักแขวงหัวหน้าแผนกการกรมกองห้องการและภาคธุรกิจเข้าร่วม
6: สหายเลื่อนวิไลจันทลาพันธ์ห้องเลขาผักแขวงได้ขึ้นพานห่างบทสรุปที่ราคาคืนผลงานการนำพาซีนำ6เดือนพันมาและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ถึงว่าจะประเสริญกับความกดดันทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคและอัตราเงินเฟ้อแต่ภายใต้การนำพาซีนำยังไกลสิทธิ์ถูกเครื่องมือคำไซยังรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองและความสงบอย่างหนักแน่นได้จัดตั้งเผยเพซึมๆมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติคำสั่งลงสู่หักฐานได้จัดปาฐกถาวันสำคัญของศาสตร์ของพรรค81ครั้งมีผู้เข้าร่วม 12,000 กว่าเถือคนโฮมสุมนุมสุมเสยพลสมิทธ์กองประสุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามขุดค้นอัฐิทหารอาสาสมัครเวียดนามได้8ห่างสุมใส่แก้ไข4เทือนผลงานผลเด่นแม่นได้บุกทำลายกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางออนไลน์คอเซ็นเตอร์อยู่เมืองปักสันจับกลุ่มผู้ถูกหาได้130คนต่างประเทศ114คนจัดเก็บไหลหับได้1,300สาวกัวตือกีบนำใช้เงินห่วงเกินแผนปี2025จำนวน86ตือกีบสำหรับหนี้โครงการลงทุนของรัฐได้203โครงการสามารถสกัดกันและแก้ไขการลักลอบขุดค้นคำตุกคอนอยู่5เมืองได้อย่างคาตัว เวียงแก้วคำไสปัญญาแหล่งงานจากแขวงบุรีคำไส
0: เมื่อบรมนีอยู่ภายในกสิกรรมและป่าไม้แขวงไซสมบูรณ์ขณะเสี่ยวซานด้านกสิกรรมจากแขวงบักนิงของเวียดนามสมทบกับแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจัดสูตรฝึกอบรมเทคนิคการปลูกไม้ป่ากฐินผสมให้ครอบครัวเป้าหมายที่จะปลูกมีทานมาทรงลือไซห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงทานเงวนวันแมงห้องหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมแขวงบักนิงพร้อมด้วยห้องการกสิกรรมทั้งหาเมืองและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: โอกาสนี้ท่านเวียนวันแมงและท่านมาทรงลือไซได้มีคำเห็นซึ่งทั้งสองท่านได้ยกเห็นถึงความสำคัญของโครงการทดลองปลูกป่ากฐินผสมซึ่งเป็นการร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองแขวงแขวงชัชบูรณ์และแขวงบักนิงเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีแหล่งรับที่มั่นคงจากการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและเพิ่มเนื้อที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์นอกนี้ยังเป็นการหัดแน่นใส่พัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้เกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญในการคัดเกี่ยมพื้นที่ปลูกไม้ป่ากฐินผสมจากการพ่อพันธุ์เนื้อเยื่อการถางป่าหรืออนามัยพื้นที่ปลูกการคัดเกี่ยมดินการขุดคุ้มระยะห่างขนาดที่ถูกต้องตามเทคนิคการใส่ฝุ่นห้องพื้นเพื่อบำรุงหากรูปแบบและเทคนิคการปลูกการใส่ฝุ่นและบำรุงรักษาหลังจากการปลูกเนื่องจากว่าไม้ป่ากฐินผสมเป็นพืชเศรษฐกิจที่เติบโตไวโดยใช้เวลาฮอบเวียนเพียงแต่5-6ปีก็สามารถตัดขายส่งออกตลาดได้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่การสร้างรายได้ให้แก่ชาวเกษตรกรทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมก็คือเป้าหมายครอบครัวที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการทดลองปลูกกำไรเทคนิคการกะเกียมดินวิธีการปลูกและการบริบทรักษาไม้ป่ากฐินผสมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพุทธศรเวสวงศ์นักข่าวแขวงชัชบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
8: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบเข้ากระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปและตกนักพอมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19-28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21-28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24-28องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23-29องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20-27องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20-29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15-24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสวรรณเขตจัดแข่งขันกีฬาเปตังมิตรภาพเพื่อสร้างขบวนการในโอกาสวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์ที่30กรกฎาคมครบรอบ12ปีมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตังครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพและหัดแน่นความสามัคคีหักแพงเป็นเวทีสำคัญในการโฆษณาปลูกจิตสำนึกและสื่อสารอย่างแข็งแรงเกี่ยวกับการต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อให้พนักงานครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและทั่วสังคมได้รับรู้ถึงภัยอันตรายของการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมทางสุกโยให้หงเฮียนกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กน้อยและเยาวชนผ่านการแข่งขันที่เต็มไปด้วยน้ำใจนักกีฬาสนาเลิศแมนศูนย์การศึกษานอกหงเฮียนห้องสนาเลิศแมนหงเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สวรรค์รางวัลชมเชยหงเฮียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์อุดมวิไลและคะแนนจัดตั้งและพนักงานแขวงสวรรณเขตต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่4สิงหาคมนี้สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งให้รู้ว่า6เดือนต้นปีนี้จำนวนรถไฟฟ้าจีนที่จำหน่ายอยู่สาธารณรัฐเกาหลีกว่าเอาหลายกว่า 1/3 เป็นเทื่อทำอิฐสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์และการคมนาคมสาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศบทรายงานในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าระหว่างเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปีนี้รถไฟฟ้าที่จีนผลิตได้ขึ้นทะเบียนใหม่อยู่สาธารณรัฐเกาหลีเกือบ 70,000 คันกว่าเอาถึง 35% ของรถไฟฟ้าที่ขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมดสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์และการคมนาคมสาธารณรัฐเกาหลีให้ฮู้ตื่มว่ารถไฟฟ้าที่จีนผลิตได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ตลาดสาธารณรัฐเกาหลีอย่างขนาดใหญ่มีผลดีต่อการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าอย่างหลวงหลายและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคขณะเดียวกันอาจจะเพิ่มความดันให้วิสาหกิจรถยนต์ท้องถิ่นเฮ็ดให้การแข่งขันด้านท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสูงขึ้นกว่าเก่า
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนเมื่อบรมนีบทรายงานพยากรณ์อากาศฉบับล่าสุดจากศูนย์เซียวซานด้านอุตุนิยมวิทยาของอาเซียนคาดการว่าอาซีตะวันออกเฉียงใต้จะประสบกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าพร้อมทางมีความเสี่ยงจะเกิดไฟไหม้ล้ำป่าและหมอกควันข้ามแดนเพิ่มขึ้นหลังจากปรากฏการณ์เอลนินโยเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเหตุให้ปริมาณน้ำฝนหลุดลงเซียวซานด้านอุตุนิยมวิทยาของอาเซียนให้ฮู้ตื่มว่าเอลนินโยมีท่าเอียงส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของอาเซียนมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติในระยะเดือนสิงหาหาเดือนตุลาปีนี้ปัจจุบันปรากฏการณ์เอลนินโยได้ก่อตัวขึ้นแล้วคาดว่าจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในต่อหน้าซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังสืบต่อเกิดขึ้นในระยะเดือนสิงหาหาเดือนตุลาปีนี้ในขณะที่ลมประจำปีจะผัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้เขตอาเซียนตอนใต้มีท่าเอียงประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องเนื่องจากฝนมรสุมยังคงตกอยู่ทางตอนเหนือของเซนซูนซูนคาดว่าพื้นที่อาเซียนตอนเหนือจะมีสภาพอากาศสุ่มซื่นและมีฝนตกหลายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อ่าน

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 น.ของวันที่8 สิงหาคม 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13 สิงหาคม 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสักการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13 สิงหาคม 2026ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสักการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่169/ค.ล.ส.พ.ลงวันที่8 สิงหาคม 2016ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า2สายนางสีไซหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า3สายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุคมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ4สหายเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกายแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ6สหายนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายภาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ8สหายวิรวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไหว้อะไรบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สหายทองสฤทธิ์มังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สหายนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ4สายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ5สายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ6สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายทองลีศรีสุดิษฐ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสานุมประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะ8สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ9สหายวรไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสภาศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพหุพันธ์ต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ10สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ11สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขันสูงจากภายในและต่างประเทศสนทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวันละวางพรมลาของแต่ละคณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไหวอะไรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมายโลแม่ง3หน่วยงานเศรษฐกิจ1สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า2สหายมอนไซลาวมัวซงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ4สหายมีไซพรมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สหายผู้วงกิตตวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะ
หน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใช้เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมายโลแมง4หน่วยงานศาสนา1สายกิ๊กแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางและสังสาสเป็นหัวหน้า2สหายอาสพังทอง 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า3สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ4สหายคำผอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ5สายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์มยิงลาวเป็นคณะ6สหายผู้สังหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทั้งศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายลมแม่งที่5หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ1สายพลเอกคำเลียงอุทาไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า2สายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า3สายนางใบคำคัตถิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ4สายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ5สายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ6สายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหรือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจ่าแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกตื่มอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

0: ผู้ฟังที่หักแพง
1: สวัสดีบรรยากาศที่คิดว่าจะถึงทุกท่านพอถึงเวลา9โมงหา10โมงรายการเพื่อนมุจธรรมจากองค์การแห่งชาติลาว
0: เจ้า
1: พบท่านผู้ฟังวันอาทิตย
0: ์แม่
1: นมื้อเดียว
0: เจ้าเฉพาะวันอาทิตย์เนาะค่ะฟัง9โมงถึง10โมงกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ส่วนวานาเพจมีรายการกับสามารถรับชมผ่านทางลาวเนชั่นแนลรีดิโอสามารถรับชมไปพร้อมกันหรือว่าพื้นที่ใดที่การกระจายเสียงบ่จะบ่แจ้งหรือว่าขัดข้องประการใดก็แจ้งมาเติ
1: ม
0: เพื่อว่าพวกเราจะได้ปรับปรุงและกับท่านรับฟังอยู่มื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวคือเก่า
1: แม่นแล้วพวกพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นท่ามกลางความสุขเศร้าเสียใจ
0: เจ้า
1: ที่ได้สูญเสียการนำของพวกเขาไปอีกท่านหนึ่ง
0: เจ้า
1: ก็คือท่านชัยสมพลพงษ์พิหารกรรมการกรมการเมืองสุขกลางพรรคประธานสภาชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของมื้อวันที่8สิงหาคม2566ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70ปีพวกเขาก็มีแจ้งการมติตกลงจากคณะบริหารสุขกลางพรรคก็จะได้สลับซับเปลี่ยนกับตุนตีเราเดิม
0: เจ้า
1: ในระยะนี้บรรยากาศก็จะได้งดข้อมูลซื่นก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยทุกรายการสถานีของพวกเขาก็จะได้นำเอามาตีตกลงของคณะรายการในการสว่างพัก
0: เจ้า
1: ในการหับไส้งานสาบานศพทางท่านเสด็จสมภพวิหารนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้ฟังเติมเนาะนอกจากนั้นก็จะมีแจ้งการต่างๆก็สิขอแจ้งข่าวก่อนน้อยนึงแต่บอกฟังโดยเฉพาะแล้วคณะเลขาคณะบริหารสุขกลางพรรคประชาธิปไตยลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางรัฐสั่งชาติและครอบครัวบริหารขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจมายังพี่น้องความชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและก็เพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบต่อถึงกันสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปป.ลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของมื้อวันที่8สิงหาคม2566ด้วยพยาธิเลือดอักเสบเส้นเลือดอักเสบที่ให้แห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพริกไหวมีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบุญวันกรรมคืนของสหายสายสมพรวิหารเป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่สำหรับพรรคและรัฐประสุลาบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความสุขเศร้าเสียใจและอะไรอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความสุขเศร้าสลดใจและความอะไรหักต่อสหายไสสมพรบวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสมาคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารสุดกลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายสายสมพรพรหมวิหารคณะบริหารส่วนกลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและส่วนกลางในราวสังสาสตกลงไว้ทุกระดับสาสเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่9ถึง13สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งสาสพิธีทรงสักการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2566ที่สนามหลวงเนาะนั่นก็เป็นแจ้งข่าวพิเศษจากคณะบริหารส่วนกลางพรรคนะก็อะไรอ่ะบอลอย่างสุดซึ้งถือว่าคุณงามความดีของท่าน
0: เจ้า
1: ในการนำพาเวียกงานของพรรครัฐของพวกเขาเห็นได้ที่ท่านได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซา พื่อภารกิจปฏิวัติของพวกเขาในการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนบรรดาเผ่าอนุรักษ
0: ์เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังเนาะประชาชนลาวอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านแต่ถึงยังไงก็ดีผลงานความดีของท่านก็ยังจารึกไว้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็ยังต้องได้สืบต่อในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
1: นั่นแหละการที่พักฟังเสียงเสพเราเดิมเราจะได้จะกลับเข้าสู่รายการเพื่อมันจะทําแล้วฟังการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยข้อมูลแจ้งข่าวนะงานสร้างประกิจศพทางท่านเจ้าพระวิหารนี้ให้บริการแล้วฟังตื่มและจะได้นําเสนอการเคลื่อนไหว
0: เจ้าน
1: ับแต่เพิ่นเป็นนักเฮียนตัวน้อยๆพุ่นแหละ
0: คร
1: ับจนฮอดมือสุดท้ายของเพิ่นนี
0: ้เจ้า
1: เนาะก็สิได้แจ้งให้บริการรับฟังจากรายการเพื่อนมันจะทําพักฟังเสียงเสียบเราติดแล้วเดิมกับพวกเขาก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระจายเสียงของพวกเขา
1: เจ้า
0: และถ้าท่านที่ฟังในตอนนี้ว่าบ่มีเสียงดนตรีเสียงเพลงมวลซื่นก็คือพวกเขาได้แจ้งและอย่างนี้จะได้พร้อมกันไว้อะไร
1: ถึ
0: งสหายไซสมพลมวิหารกรรมการกรมการเมืองสูงกลางพรรคประธานสภาชาติแห่งสปลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในวันที่8สิงหา2026เวลา 11:18 น.ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งรวมอายุได้70ปี
1: เจ้า
0: จากนั้นสิได้ฟังตื่มเนาะประวัติเดแล้วก็แจ้งข่าวพิเศษเด
1: เจ้า
0: เนี่ยก็สินำเสนอการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาของเวียกงานองค์การกระเด็งสลาของพวกเขานี่ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งเด
1: แมนเจ้าโดยเฉพาะแมนนาเวียกต่างๆทางเก้านาเวียกในอาทิตย์ที่ผ่านมาในเก้านาเวียกของเขาได้เสนอผ่านไป2นาเวียกท่านผู้ฟังเมื่อนี้มาสืบต่อ3นาเวียกที่จะเว้าสู่มิตรรายการได้หาฟังเพราะว่าเวียกงานของเขาก็ยังสืบต่อปกติโดยเฉพาะแมนการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานมิตรรายการอาจจะฮู้เพียงแต่ผิวเผินเท่านั้นแต่ว่ายังบ่ฮู้ลงลึกว่าการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานขององค์การกระเด็งแห่งสาลาวนี่แม่นหยังแม่นการเฮ็ดเวียกให้ประชาชนผู้ที่ด้อยโอกาสเขตชุมชนเขตห่างไกลซอกลีกได้เข้าถึงน้ำสะอาดสุขาภิบาลอนามัยโภชนาการสุขภาพแม่และเด็กด้วยการโฆษณาสุขศึกษาการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเห็นให้พ่อแม่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆแบบนั้นสำหรับการปฐมพยาบาลนี้แม่นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ขอหายที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านทางกายและจิตใจโดยนำใช้วัตถุอุปกรณ์ที่อ้อมข้างอย่างถูกวิธีจนกว่าจะนำส่งถึงสถานที่บริการด้านการแพทย์ผู้ที่จะให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลต้องได้รับการฝึกอบรมทางด้านปฐมพยาบาลการกู้ภัยฉุกเฉินแม่นการช่วยเหลือรีบด่วนเพื่อกอบกู้ผู้ที่ขอหายจากภัยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเช่นว่าอุบัติเหตุถนนทางถนนอากาศทางน้ำอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยดินเจือนตึกถล่มแผ่นดินไหวและพยาธิระบาด
1: เจ้าส่วนว่าตัวอย่างท่านผู้ฟังตัวอย่างนี่ก็คือหน่วยกู้ภัยองค์การกระเด็งแห่งสลาวของพวกเฮา1625จะมีอยู่ในปัจจุบันแมน18แห่งในขอบเขตทั่วประเทศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอุบัติเหตุทางถนนต่างๆนี่แหละแล้วก็นำส่งคนเจ็บผู้เสียชีวิตนอกจากนั้นยังจับสัตว์ให้ที่ว่าเข้าเหือนแล้วก็เหตุอื่นๆก็ช่วยเหลือได้เนาะนี่คือเวียกงานกู้ชีพกู้ภัยของเฮาอย่าลืมถ้าว่าทานอยู่นครเมืองจันทน์ประสบเหตุว่าจังซี่อย่าลืมกดมาที่1625ส่วนว่าทางต่างแขวงให้ใส่รหัสแขวงทุกเทื่อ
0: จ้ะและเกิดที่มีแจ้งข่าวเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเลือดนี้ก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อมาด้วยกันท่านผู้ฟังองค์การกระเด็งสั้นลาวร่วมกับบริษัทลาวโตโยต้าบริการได้จัดโครงการกิจกรรมนี้ขึ้นให้เลือดให้ชีวิตนี้เพื่อสืบต่อร่วมกันสร้างความดีตอบแทนสังคมดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านมาบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีแห่งการบริจาคเลือดบริษัทลาวโตโยต้าบริการกำหนดเวลากิจกรรมแมนจัดขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคม2026นี้ที่ศูนย์ลาวโตโยต้าทงคันคำเช้าเดียว 8:30 ถึง 12:00 วันพุธหน้าที่12วันพุธวันต่อมาเลยเนาะ12ตัวเลยใช่จ๊ะอยู่ที่ศูนย์ลาวโตโยต้าสีโคตะบองบ้านนาแฮสีไข่นี่ก็พักเช้าเดียวแหละคาบเดียว 8:30 ถึง 12:00 ก็อย่าลืมวันอังคารและวันพุธกิจกรรมซุ่มเซื่อยแหละทั้งลาวโตโยต้าของพวกเขาพนักงานได้เห็นถึงได้ความสำคัญในการบริจาคเลือดก็เพื่อช่วยเหลือสังคมท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วสิทธิพิเศษอีหลีท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนจะได้รับสุดของรางวัลอุปกรณ์เครื่องไส้และอาหารญี่ปุ่นจากห้านอาหารซื้อดังผู้ใดดังนั้นผู้ใดที่อยากร่วมกิจกรรมก็ไปร่วมได้เนาะวันที่11 12เด้ออย่าลืมที่ศูนย์ลาวโตโยต้าทงกันคำและก็ศูนย์ลาวโตโยต้าสีโคตะบอง
0: เกิดมาฟังการเคลื่อนไหวน้อยนึงทุกท่าน สำหรับส่วนกลางของพวกเขาในต้นเดือนผ่านมานี้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวนำโดยท่านคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกระแดงชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่ครอบครัวที่ถูกดินเจือนทับถมใส่เงินอยู่บ้านทาบักเมืองคำเกิดแขวงบุรีรัมย์ไซซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเครื่องนำมามอบแม่นมีเครื่องใส่ครัวเฮือนที่จำเป็นเครื่องใส่ของสวยอาหารการอยู่การดินการกินน้ำดื่มเพื่อแก้ไขความยุ่งยากในสภาพเบื้องต้นของครอบครัวผู้ประสบภัย
1: เจ้าส่วนวายในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ทานคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ทุกข์ยากจำนวน50ครอบครัวท่านผู้ฟังอยู่บ้านตังคำบ้านเวียงทองและบ้านคอนผุกอยู่ที่เมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์เนาะซึ่งว่ามูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมดก็แม่น50ล้านกีบเครื่องที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ก็จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมีข้าวสารเหนียวมีละกะน้ำมันพืชเกลือปากกระป๋องน้ำปลาละกะยาสีแก้วยาสีฟันยาสีแก้วน้องละกะมีฝุ่นมีสบู
0: ่
1: ละกะจำนวนที่เพิ่นให้นี่ก็คือ50สุดเครื่องดังกล่าวนี้จะช่วยหลุดพ้นความทุกข์ยากบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการมอบกำลังใจให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
0: ไปที่แขวงพงศาลีในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงพงศาลีก็ได้มอบล่อแอบย่างให้ผู้อายุหลาย1สุดอยู่บ้านเดินกีฬาเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีรวมมูลค่า6ล้าน 5 แสนกีบ
1: เจ้าเจ้าก็แสดงความดีใจนำเนาะ
0: เจ้าดีใจนำ
1: แล้วก็ไปต่อที่แขวงเสียงขวงในอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การกระแดงได้ลงเคลื่อนไหวหับบริจาคเลือดอยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีผู้บริจาคเลือดทีบ่หวังสิ่งตอบแทนนี่แมนได้เลือด4ถุงพวกเฮาก็ต้องสมเสยหลาย
0: ๆแม่นแล้วแล้วไปที่แขวงสยบุรีในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงสยบุรีร่วมกับกองประชาการปกสแขวงพร้อมด้วยศิลหักปกสแขวงสยบุรีได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อบริจาคเลือดให้แก่เพื่อบริการนี้
1: เจ้า
0: ได้เลือดตัวจริงนี่เก้าถุง
1: เจ้าเจ้า
0: สมเสยน้ำใจ
1: แมนไปต่อที่แขวงเวียงจันทน์ในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ได้รับเครื่องช่วยเหลือเป็นประเภทผ้าขาวจากบรรดาวัดเขตนาเหล่าบ้านนาทองพ้นจีดานายางพ้นสวัสดิ์พ้นทาและบ้านนาเหล่ากลางเนาะเครื่องที่ได้รับจะถูกนำใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของพวกเฮาในการห่อห่างผู้เสียชีวิตนอกจากนั้นห้านอาหารโอเล่ข้าวซอยยังได้อุปถัมภ์เป็นข้าวกองข้าวซอยนี่นะสมลาให้แก่อาสาสมัครของพวกเฮาเนาะเป็นจำนวน45กล่องเพื่อรับใช้ให้ไอ้น้องของเฮาได้รับประทานแบบแซ่บซ้อยซึ่งว่าเวียกงานนี้ก็ต้องอาศัยหลายๆภาคส่วนนี่แหละมีข้าวสารอาหารแห่งมีเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าบริษัทห้างห้างอาหารก็ตามอยากห่วมเลี้ยงพักข้าวบอกให้อาสาของเฮาเป็นข้าวกล่องก็ได
0: ้แล้วอันนี้สมเสยถูกกิจกรรมที่ได้ช่วยเหลือสังคมจะพักฟังเสียงเสพแล้วเดิมก่อนเนาะจะกลับกับสู่รายการของพวกเขาฟังข้อมูลเกี่ยวกับของคณะเลขาคณะบริการสุขการพักตื้มมาโดยการสาบานกิจศพของท่านชัยสมพรพิหารนี้ใจท่านได้พักฟังเสียงเสพดนตรีแล้วเดิมก่อน

0: ขณะนี้ท่านพอมาฟังรายการเพื่อนมุสธรรมจอมคอนเนคชั่นแล้วก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านฟังได้ตอนนี้ขึ้น FM 103.7 MHz และทางระบบ AM ก็บอกเขาจะงดความบันเทิงมวลซื่นจะได้นำเสนอผลงานการเคลื่อนไหวสีวาประวัติหยอกของท่านไซสมบัติวิหารและแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารส่วนกลางพรรคและขอจังตั้งนี้ของมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีชาปนกิจศพระดับศาสตร์ของสหายไซสมบัติวิหารของคณะเลขาธิการสุขาภาคพวกเขา
1: เจ้า
0: ทีมงานนักข่าวของพวกเขาโคซกได้มาบันทึกเสียงไว
1: ้
0: เนาะดังนั้นจะได้รับฟังตลอดระยะ5วันนี้ครับผู้ฟังนับแต่วันที่9ก็คือมื้อนี้จนถึงวันที่13สิงหาคมแล้วก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านมาจากมนซืนฟังเพลงรายการต่างๆก็ขอได้โจ๊ะก่อนมีแต่จะได้สลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยเสียงเสพเล่าเดิม
1: แ
0: ม่นให้ทุกท่านได้รับฟัง
1: เจ้า
0: ก็จะให้ทุกท่านได้รับฟังการเคลื่อนไหวแก้งข่าวจากทางทีมงานพวกเขาได้บันทึกเสียงไว้ให้ทุกท่านได้ฟังแล้วหนึ่งแล้วจึงกลับเข้าสู่ในตอนท้ายรายการ
2: วัดหย่อของสหายไซสมพรพงวิหารสหายไซสมพรพงวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวชนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องรวมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโยงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987คนคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตรัสเซียปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากล แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร5เดือนมีนาคม2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่10
0: ผ่านไปนั้นก็เป็นสิวปัดย่อของสหายไซสมพลวิหารผู้นำที่เสือรพักของพวกเขาอีกท่านหนึ่งที่ได้อุทิศของตนเองในภารกิจปกป้องศาสนาและศาสตร์ก็ที่ได้ฟังนับแต่เป็นนักเฮียนผู้แหละ
1: แม่
0: น
1: ัก
0: เนาะซึ่งเป็นผู้ที่เฮียนเก่งความรู้ความสามารถจนใหญ่ขึ้นมาได้เฮ็ดเวียกเข้าสู่นี่แหละการทหารเนาะแล้วก็ศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศถือว่าเป็นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถอีกท่านหนึ่ง
1: เจ้าประวัติตั้งแต่อายุ6ปีจนถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังส่วนว่าเนื้อในรายละเอียดต่างๆทางกันยังหาฟังได้ในรายการทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเฮาในระยะการไว้อะไรทั้ง5วันนี
0: ้แม่นแล้วเพราะนั้นรายการเพื่อนมุสลิมจากองค์การแห่งสลาวก็ขอจะลึกคุณงามความดีของท่านไว้รายการประกอบส่วนรายการอุทิศเนาะสติปัญญาของท่านนี้
1: เจ้า
0: ในการปกป้องศาสนาและสร้างศาสนาประเทศชาติของพวกเขาจะพักฟังดนตรีแล้วเดิมอีกสักหน่อยและจึงมาฟังข้อมูลข่าวสารตื้มโดยเฉพาะแล้วและอย่างนี้ก็คือพวกเขาได้แจ้งไปแล้วเด้อว่างดการมนต์ซืน
1: เจ้า
0: ดังนั้นรายการต่างๆวิธีการของพวกเขานี้ก็จะได้ฟังประวัติการเคลื่อนไหวข้อตกลงวันที่ตกลงนี่ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสาปนกิจสุขระดับชาติของสหายไซสมพรวิหารของพวกเขานี้ให้ทุกท่านได้ฟังผมด้วยดอกเสียดนตรีเสียบแล้วดื่มนะดังนั้นก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านที่โทรโทรศัพท์เขามาขอฟังเพลงกันนะพวกเขาของดก่อน
1: อัน
0: นี้เป็นเวลาหาวันนับแต่วันที่9จนถึง13สิงหาคม2566นี้พักฟังเสียงเสียบแล้วดื่มหน่อยหนึ่ง

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนมุชธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวของพวกเขาดังวันนี้ทางรายการก็ขอแจ้งเกิดต้นแล้วว่าวันนี้ครับฟังแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารสุกังพักและประวัติการเคลื่อนไหวส่วนประวัติหย่อของท่านไซสมพลวิหารและมติขอตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งโดยงานพิธีชาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพลวิหารแต่พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารจากการเคลื่อนไหวเวียกงานองค์การการแห่งชาติลาวของพวกเขาในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: แม่นแล้วพวกเขาก็ได้นำเสนอผ่านไปเนาะบางหน้าเวียกหน้าบางเวียกงานแต่ว่าเวียกงานบริจาคเลือดนี้ก็ยังเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สุดขององค์การการแห่งชาติลาวของพวกเขาก็คือสถาบันเลือดแห่งชาติประธานซึ่งว่าปัจจุบันนี้เลือดก็ยังขาดแคลนอยู
0: ่ขาดได้ทุกทานได้การส่งเสริมทางสถาบันเลือดได้ออกเคลื่อนไหวครับการบริจาคเลือดนำสังคม
1: แม่น
0: ก็ต้องส่งเสริมพิเศษก็คือทั้งสังคมนี่แหละบริษัทห้างห้างหรือว่าส่วนบุคคลที่ได้เสียสละก็ชื่อว่าเลือดของท่านนี้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: แม่น
0: ดังนั้นก็คือและได้เชิญชวนทุกท่านอย่าลืมเด้อมีเวลาไปได้วันที่11นี้วันอังคารแล้วก็วันพุธนะ2สถานที่วันอังคารนี่อยู่ที่ทวนคำนี
1: ้แม่นเจ้า
0: แล้วจะตาบริการนี้เริ่มแต่ 8:00 น. ถึง 12:00 น.ส่วนวันพุธที่12แม่นอยู่ที่ลาวโตโยต้าสาขาสีไข่
1: แม่นเจ้าไกลสาขาใดไปสาขานั้นท่านผู้ฟังเนาะระยะเวลาก็คือ2วันแต่ว่าจะเหตุครึ่งคาบเท่านั้น
0: มีแต่คาบเดียวเนาะ
1: แม่น
0: คาบ
1: เ
0: ท่านั้นก็แจ้งบรรยากาศเลยเลือดก็คือว่าอะไรบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นป่าน้ำพังดังอังหยาอยากได้ก็ต้องเป็นแจกเลือดสู่คนใส่คนเอาสัตว์มาเลือดใส่สัตว์ก็บ่ได
1: ้แม่น
0: เนาะดังนั้นก็ขอการร่วมมือท่านใดที่บ่เคยบริจาคลองเบิ่ง
1: เจ้า
0: บ่ได้เจ็บแล้วก็บ่ได้มีผลอันตรายข้างเคียงหยังนะบางคนเข้าใจผิดเห็นแต่ผู้อื่นเบ้าว่าเอาเลือดออกแล้วกินบ่ได้นอนบ่รับตุ้ยพยาธิถามหาจอยสุขภาพเป็นจังซั่นจังซี่นั้นเป็นการเข้าใจผิด
1: เจ้า
0: ฉะนั้นอยากฮู้ลองไปถามแพทย์หรือว่าเข้าไปหาแพทย์ด้วยตัวเองเพิ่นมีวิธีการเลือดเฮาบ่ผ่านเพิ่นก็บ่เอาออกเนาะ
1: แม่นๆเลือดต้องปลอดภัยจากคนสู่คนเท่านั้นท่านผู้ฟังลองตัดสินใจลองปรับเปลี่ยนเบิ่ง
0: แล้วก็บางท่านเนี่ยอันนี้เว้าบ่นว่ายกย่องเนาะบางคนเนาะขอโทษสิวขึ้นบ่าวนะ
1: เจ้า
0: สิวบางคนเต็ม
1: เ
0: นาะลายเพิ่นไปเปลี่ยนเลือดก็ว่าแม่นแล้วเอาเลือดออกทายเลือดใหม
1: ่
0: เอาเลือดเก่าออกว่าไงซะหน้าเพิ่นก็ซอใส่สิวก็ยุบลงเออก็แปลกเด้เนาะก็สิเป็นระบบเลือดคือเพิ่นหมอเพิ่นเว้าแหละมีส่วนได้เรื่องระบบเลือดนี่นะเราไปเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนว่าไงซะเนาะดังนั้นก็คือเว้าหาแหละแล้วก็บ่แม่นสิบริจาคได้ตลอดในทุกท่านบ่แม่นอาทิตย์นึงไปบริจาค2อาทิตย์ไปบริจาค
1: บ่ได้บ่แม่นเนาะ
0: เฮ็ดหญิงนี่4เดือนพุ่นน่ะ
1: เจ้า
0: จึงได้ไปบริจาคเทื่อนึงส่วนว่าไอ้น้องชายเฮาแม่น3เดือนเทื่อนึงก็4ครั้งต่อปีผู้หญิงแม่น3ครั้งต่อปีนี่การฟื้นฟูสุขภาพเลือดถ้าว่าบ่ออกมันก็ตายไปซื่อๆ
1: แม่นๆเจ้าเนาะอย่าให้เลือดของท่านนั้นตายทิ่มไปละลาต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นอกจากจะหมุนเวียนในร่างกายของเฮาแล้วเอาออกไปให้คนอื่นได้ใช้นำกันก็คือต่อชีวิตนำกันบ่เฉพาะแต่สังคมที่ว่ามีส่วนร่วมมีและการเข้าไปเบิ่งได้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติของเฮาพนักงานอยู่หั่นเพิ่นก็ได้ร่วมบริจาคคือกันเอาไปเห็นโปสเตอร์ใหญ
0: ่ๆ
1: จำนวนเพิ่นแล้วก็มีรูปเพิ่นติดเลยว่าท่านนี้บริจาคจากข้างท่านนั้นบริจาคจากข้างนี้มีรายละเอียดบ่เฉพาะแต่อาสาของพวกเฮาเด้พนักงานแพทย์หมอก็บริจาคคือกัน
0: ถูกต้องเอาก็อย่าลืมเนาะที่สถาบันเลือดแห่งชาติเนาะบ้านเชียงยืนนี้เรียกว่าสถาบันเลือดในครอบครัวประเทศก็สามารถร่วมบริจาคเลือดได้ทุกท่านเด้อให้เลือดก็คือให้ชีวิตเนาะเอาเวลายับจบบอกเขามาก็อีกทีนึงขอแจ้งเป็นรายการโดยเฉพาะแล้วระยะนี้คือพอได้ฟังแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารสุกังพักว่าโดยการสาบันกิจศพของสายไซสุพรวิหารกรรมการกรมการเมืองสุกังพักประธานสภาชาติแห่งสุพรรณเล่าได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2566ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีดังนั้นสถานีของพวกเขาจะได้งดความมนต์ซืน
1: เจ้า
0: เนาะเพลงนี่บ่ได้เปิดเลยทุกท่านมีแต่ว่าเสียดนตรีพื้นเมืองและการต่างๆมาจัดแต่ได้ใส่เพลงบ่ได้ใส่เพลงจะได้ใส่ดนตรีแล้วเดิมเนาะก็ขอแจ้งบริการของพวกเขาเนาะนับแต่วันที่9จนถึง13สิงหานี้ในตอนท้ายรายการของพวกเขาจะรับฟังมาติตกลง ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีชาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารและพวกเขาตัวพร้อมด้วยทีมงานก็จะถือโอกาสลาทานผู้ฟังผู้ชมไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: สบายดี
2: ของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขที169ทับคลสพลงวันที่8สิงหาคม2016ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีชาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบพิธีชาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีชาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีชาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเป็นหัวหน้า2สายนางสีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเป็นห้องหัวหน้า3สายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุคมศูนย์กลางผักเป็นคณะ4สหายเพชรพรหมพิภักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ5สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานองค์การกวดกายแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสนัดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ6สหายนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายภาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ8สหายวิรวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไหว้อะไรบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีชาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สายนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ4สายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ5สายบัวคงน้ำมะวงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ6สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายทองลีศรีสุดิษฐ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสานุมประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ8สายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางผักเป็นคณะ9สหายวัลไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำนักศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะพหุพันธ์ต่างประเทศศูนย์กลางผักเป็นคณะ10สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ11สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวันละวางพรมลาของแต่ละขณะกะเกียมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไหวอะไรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมายโลแม่ง3หน่วยงานเศรษฐกิจ1สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า2สหายมอนไซลาวมัวซงกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ4สหายมีไซพรหมเข กรรมการสำนักศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สายผู้วงกิตตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใช้เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมอบหมายโลแม่ง4หน่วยงานศาสนา1สหายกิ๊กแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางและสังสาสเป็นหัวหน้า2สหายอาสพังทอง4,000ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า3สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ

ลเอกคำเลียงอุทาไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สายนางใบคำคัตถิยะกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สายพ้นตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดาลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหรือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจ่าแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกตื่มอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

ิวปวัตหย่อของสหายไซสมพรพรหมวิหารสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวชนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องร่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโยงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร่าสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรหาเดือนมีนา2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

0: จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่มูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2006ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร
1: มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขที่169ทับคลสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารเพื่อให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไซสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลหล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเป็นหัวหน้า2. สหายนางสีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางผักเป็นคณะ 4. สหายเพชรพรมพิผักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 5. สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอราชบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ 6. สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายพาคำอินแสงกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 8. สหายวิเลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนากิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สหายท้องเสด็จมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 4. สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 5. สหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 6. สหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักเป็นคณะ 9. สหายวราไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงนอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดเวลาวางพวงมาลาของแต่ละขณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแมง3หน่วยงานเศรษฐกิจ1สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซลาโมซงกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซเซญสอนกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซพรมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์คิตตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกะเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแมง4หน่วยงานศาสนา1สหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเป็นหัวหน้า2สหายอาจสะพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางผัก เลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำพอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแมง5หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองก่องมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำคัตทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อช่วยเวียกเติมอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลล่าคำฟ้อง

ศิลปประวัติย่อของสหายไซสมพรพรหมวิหารสหายไซสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวชนชั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อนน้องรวมกัน5คนชาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนชาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนยุงเฮียนบักหยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ของประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษา2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรหาเดือนมีนาคม2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมีนาคม2016ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขที่169ทับขอรอสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการแต่งตั้งคณะหาผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อใน 1. สหายพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าขณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักเป็นคณะ 4. สหายเพชรผมพิภักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 5. สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดลาดบังหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะ 6. ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายภาคำอินแสงกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 8. สหายวิไลวรรณบุตรดาคำห้องหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานพิธีการ 1. สหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 4. สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 5. สหายบวกคงนามวงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะสหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลี้ศรีสุริศกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางผักเป็นคณะ 9. สหายวลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขันสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวะละวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกียมจัดวางโต๊ะ
ปลื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจ 1. สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซไซยสนกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซพรมเขกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์กิตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดซอ

ประธานสภาปัสสนนาคอลมังจันเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำผอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสาพันธ์เมยิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำขัดทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพ้นตีขอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดาลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเผื่อสวยเวียกเติบอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่169ทับคลสพลงวันที่8สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อให้พิธีสาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลหล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า2สหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า3สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ4สหายเพชรพรหมพิพัฒน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ่อลาดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ6สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายพาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ8สหายวิเลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สหายท้องเสด็จมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ4สหายกองแก้วไสสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ5สหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ6สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะ8สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ9สหายวรศัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ10สหายอนุภาพวงดอกแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ11สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดเวลาวางพวงมาลาของแต่ละขณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแม่ง3หน่วยงานเศรษฐกิจ
1. สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซลาโมซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซผมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 5. สหายภูวงคิตวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสาปนกิจศพกะเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแมง4หน่วยงานศาสนา1สหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเป็นหัวหน้า2สหายอาจสะพังทองสีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า3สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นคณะ4สหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวเป็นคณะ5สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแมง5หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ1สหายพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า2สหายพลโทวันทองก่องมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า3สหายนางไบคําคัตทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ4สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ5สหายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบณระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความผิดชอบอย่างจ่าแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อช่วยเวียกเติมอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลล่าคำฟ้อง

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสักการะอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2026ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ชีวประวัติโยของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสิบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ห้าบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5หองประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและหองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและหองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและหองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรหาเดือนมีนาปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางนรสังชาติ
เดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางภาคสมัยที่11กรรมการกรมการบังศูนย์กลางภาคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางภาคสมัยที่12กรรมการกรมการบังศูนย์กลางภาคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมีนาปี2026ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางภาคสมัยที่12กรรมการกรมการบังศูนย์กลางภาคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาตินายกรัฐมนตรีซีนำให้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวส่งเสริมสาวหนุ่มสร้างเศรษฐกิจพัฒนาแหล่งทุนและดิจิตอลกระทรวงการเงินสุ่มใส่คุ้มครองการเก็บและหับงบประมาณโดยการหันเป็นท่านสมัยญี่ปุ่นใช้งบประมาณสำรองช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายกว่า20ตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นศรีลังกาพร้อมพิจารณาต่ออายุการของตำรวจออกไปอีก1ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางในลาวสังสาตและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2566ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจากกับ

0: ออมคางขณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของศาสตร์และของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเหลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2566ที่สนามหลวงคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร
1: ชีวประวัติโยของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาปี1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสิบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หาปี1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันปี1977หาปี1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หาปี1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะผักห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาผักแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5หองประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่8เลขาคณะผักสภาแห่ง

0: ศาสตร์สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรหาเดือนมีนาปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางนรสังสาสเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมีนาปี2026ถึงปัจจุบันเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประธานสภาแห่งชาติสุดที่10
1: มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่169ทับขอรอสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อใน 1. สหายพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 4. สหายเพชรผมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 5. สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดลาดบังหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะ 6. ท่านนางสุนทรสัญญจักเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายภาคำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 8. สหายวิไลวรรณวุฒดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานพิธีการ 1. สหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสุนทรสยจักเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายทองสวรรค์พรมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 4. สหายกล่องแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 5. สหายบอกคงนามวงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 6. สหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลี้ศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักเป็นคณะ 9. สหายวรไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการหับแขกการนำขันทรงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวะละวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกียมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจ 1. สหายสันติภาพพรมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซไซยสนกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซพรมเขกรรมการสำหองศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์กิตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานศาสนา 1. สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวล้อสั่งซาดเป็นหัวหน้า 2. สหายอาสพังทอง 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะผักประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทร์เป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำผอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางสาพันธ์เมยิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำขัดทิยะกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางผัก รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพ้นตีขอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดาลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม่นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกเติบอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง
2: ตอนบ่ายวันที่6สิงหาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมสรุปเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวภายใต้หัวข้อการพัฒนาสมาคมธุรกิจหนุ่มลาวและการส่งเสริมสาวหนุ่มสร้างเศรษฐกิจมีท่านบอกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านทองหลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวท่านสุวรรณีคำผุยประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวพร้อมด้วยบรรดาคณะบริหารงานสมาชิกสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านทองลีศรีสุริตได้รายงานเกี่ยวกับผลกองประชุมครั้งนี้แม่นดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบสูงมีเนื้อในหลากหลายและลึกซึ้งโดยได้พร้อมกันตีราคาผลสำเร็จขอคงค้างและได้ค้นคว้ากำหนดมาตรการวิธีการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการในต่อหน้าที่สำคัญมันได้ลงเลิกคนคัวปรึกษาหารือต่อเวียกงานสำคัญเป็นต้นเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเวียกงานก่อสร้างและปรับปรุงการจัดตั้งการสร้างนิติกรรมการส่งเสริมพัฒนาสมาชิก MSME และการสร้างแหล่งทุนการยกระดับความรู้และทักษะเวียกงานการลงทุนโครงการและการบริหารเวียกงานขบวนการและการช่วยเหลือสังคมเวียกงานกวดกาเวียกงานหัวมือภายในและต่างประเทศโอกาสเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมโดยท่านได้แสดงความย่องยอสมเสริญต่อผลงานอันโพ้นเด่นของคณะบริหารงานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวที่ได้เป็นแกนนำในการซีนำนำพาสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวสุ่มถูกเหงื่อแห้งสติปัญญาและเป็นกำลังแห้งอันสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาวาระแห่งชาติร่วมกับรัฐบาลอย่างตั้งหน้าจึงสามารถผ่านพาดและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากของประชาชนให้ได้รับผลดีขึ้นเป็นก้าวๆแต่ยังมีบางปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยเฉพาะสภาพการผันแปรของภาคพื้นและสากลซึ่งคาดคะเนได้ยากขีดความสามารถและการเข้าถึงการนำไซเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการดำเนินธุรกิจยังมีความจำกัดความเสี่ยงด้านเงินตราเศรษฐกิจมหาภาคและความเสี่ยงด้านสินเชื่อข้อจำกัดด้านโครงสร้างการผลิตภายในเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายและจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มเยาวชนฮอดปี2030ให้มีประสิทธิผลสูงนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นซีนำบางด้านเป็นต้นให้สืบต่อยกสูงความรับผิดชอบด้านสติการเมืองเต่าห่มความสามัคคีและยูแหงการร่วมทุนในการปฏิบัติโครงการให้เป็นรูปธรรมเสริมขยายกลไกการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งชาติโดยสุ่มใส่7แขนงเศรษฐกิจที่เป็นบุริมสิทธิ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวส่งเสริมสาวหนุ่มสร้างเศรษฐกิจพัฒนาแหล่งทุนและหันเป็นดิจิตอลสุ่มใส่การพัฒนา แรงงานสาวหนุ่มให้สามารถเข้าถึงตลาดแรงงานได้อย่างทั่วถึงปรึกษาหารือคนคั่วเขียนบทโครงการต่างๆร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลยัดแยงการพัวพันหัวมือและการเสื่อมโยงสากลอย่างมียุทธศาสตร์ฮู้จักนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในระบบการคุ้มครองบริหารและซอกหาแหล่งทุนจากต่างประเทศมาสมทบกับทายแห่งที่มีภายในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงสุดพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมากผลตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว
0: ้กระทรวงการเงินสุ่มใส่คุ้มครองเก็บและหับงบประมาณโดยการหันเป็นทันสมัยให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในโอกาสซี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุธิ10จัดขึ้นเมื่อบ่ดึกมานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าในระยะก่อนการหันมาเก็บและหับผ่านระบบทันสมัยการเก็บและหับผ่านระบบธนาคารยังกวมอัตราส่วนน้อยส่วนใหญ่ยังเก็บและหับเป็นเงินสดโดยเฉพาะอยู่ท้องถิ่นภายหลังกระทรวงการเงินได้สุ่มใส่หันเป็นทันสมัยนับแต่ปี2000เป็นต้นมาบวกกับการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินมาฮอดปัจจุบันอัตราส่วนการเก็บได้หับผ่านระบบธนาคารและเครื่องมือทันสมัยอื่นกว่าเอาก็15ส่วนห้อยเก็บเป็นเงินสดมีเพียงแต่5ส่วนห้อยคงและหับทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่แม่นอยู่เขตห่างไกลศอกลีก
3: ยิงตามวิสัยทัศน์หอดปี2030ของกระทรวงเงินการปฏิรูปการคุ้มครองการเงินภาครัฐประกอบมี3ระยะหอดปัจจุบันแม่นอยู่ในระยะต้นของระยะที่3ระยะผ่านมาก็จะตั้งปฏิบัติเป็นงานการหันเป็นทันสมัยแม่นอิงใส่มติของรัฐบาลฉบับวิกที09ทับรบลงวันที่8ตุลาคม2021มาโดยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับการคุ้มครองและรับและจ่ายงบประมาณเป็นทันสมัย5ปีแต่ปี2021หาปี2025และมติ04ทับรบลงวันที่23มีนาคม2026มาโดยการรับรองแผนการหันและรับเป็นทันสมัยระยะ5ปีแต่ปี2026หาปี2030ประกอบมี5แผนเบียกจุดสุ่มและ55นายเบียกที่สำคัญในนั้นเป็นการพัฒนาไม้23นายเบียกยกระดับ22นายเบียกและพันขยาย10นายเบียก
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงการเงินได้กำหนดคาดหมายแผนเก็บและหับทันสมัยในแต่ละปีคือปี2026ให้ได้25ส่วนห้อยปี2027ให้ได้60ส่วนห้อยปี2028ให้ได้80ส่วนห้อยปี2029ให้ได้95ส่วนห้อยและปี2030คาดหมายให้สำเร็จ100ส่วนห้อยของแผนการระยะ5ปีคือในปี2026หา2030ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนต้นปีนี้แม่นปฏิบัติได้12ส่วนห้อยของแผนการปี

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีนักข่าวญี่ปุ่นรายงานข่าวไฮฮูวาคณะรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำพาของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิได้มีมติอนุมัติการใช้งบประมาณสำฮองประมาณ20,000กว่าเยนของศกงบประมาณ2026ในนั้นประมาณ 1,000 ตื้อเย็นใส่เข้าในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างหุนแหงอยู่แขวงคุมาโมโตทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่ออาทิตย์ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นสามารถตัดสินใจนำใส่งบประมาณดังกล่าวโดยบ่จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาโดยงบประมาณ20,000กว่าเยนแมนนำไส้เพื่อซ่อมแปลงถนนขวาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือซุกเซินพร้อมกันนั้นยังจัดสรรงบประมาณ20,000กว่าเยนสำหรับการจัดหาอาหารน้ำดื่มห้องอาบน้ำเคลื่อนที่เตียงและเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เฉพาะจุดให้แก่ผู้ประสบภัยส่วน10,000กว่าเยนนำไส้เข้าในการก่อสร้างและจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งองค์การปกครองแขวงคุมาโมโตเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าท่านอนันดาวิเจปาลารัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐและกิจการรัฐสภาศรีลังกาเปิดเผยว่าศรีลังกาพร้อมพิจารณาอนุมัติการต่ออายุการออกไปอีก1ปีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอายุครบ60ปีและมีประวัติการเฮ็ดเวียกด้วยความประพฤติดีรัฐบาลศรีลังกาได้โอนย้ายบุคลากรจากกรมความมั่นคงฝ่ายพลเรือนจำนวน 10,000 คนเข้าร่วมการปฏิบัติงานในกองบัญชาการตำรวจโดยมีผู้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วจำนวน 6,000 คนนอกจากนี้ทางการศรีลังกาพร้อมเร่งดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลและลดพลเวียกงานที่นักหน่วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสั้นน้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บรรลังทงเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสั่งชาติสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วย5ฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

ไว้ทุกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ทอดพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสังสาสสาพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาสนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ทอดพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

และเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพุ่มวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้อะไรดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้อะไรถูกทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้อะไรถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งสาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปุ่มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะหาพิซอพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2016ถึงวันที่12สิงหาคม2016ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวเล้าสังสาสสาพันธกบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาถุงซาดและถุงผักลงเคืองเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2016ถึงวันที่12สิงหาคม2016ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2016ถึงวันที่11สิงหาคม2016ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2016เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะหาพิศอบสถาปนกิจศพระดับชาติ

0: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไว้อะไรดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้อะไรถูกทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้อะไรถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ
1: ระเบียบการไหว้ถูกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวลาวสั่งศาสตร์สาพันธ์ครบเก่าแห่งศาสตร์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งศาสตร์และทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชน ญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไหว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ซอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องเหล็กสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: ศีวาประวัติหยอกของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เหตุเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษา2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในเล้าสังชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021 เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12
1: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวระเบียบการไวถูกระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศซึ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะหาพิศพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ถูกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2006ถึงวันที่12สิงหาคม2006ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัฐแนวเล้าสังสาดสาพันธหบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาถุงซาดและถุงผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2006ถึงวันที่12สิงหาคม2006ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน3. ยูนาคอนหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2006ถึงวันที่11สิงหาคม2006ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.บรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะหาพิศพสถาปนกิจศพระดับชาติ
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึก

สืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ีว่าประวัติหยอกของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านสีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธาลนรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธาลนรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนอยู่โรงเฮียนบักยางสาธาลนรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเฮียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธาลนรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโรงเฮียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธาลนรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโรงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษายน2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในแล้วสั่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021
เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร่วมสังสาดเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่169/คล.ส.พ.ลงวันที่8 สิงหาคม 2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลหล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า2สหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า3สหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ4สหายเพชรพรหมพิพัฒน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอราดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ6สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายพาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ8สหายวิเลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไว้อะไรบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สหายท้องเสด็จมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายท้องสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ4สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ5สหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ6สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะ8สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ9สหายวราไซเลงสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ10สหายอนุภาพวงดอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ11สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดเวลาวางพวงมาลาของแต่ละคณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแม่ง3หน่วยงานเศรษฐกิจ
หนึ่งสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้าสองสหายมอนไซลาโมซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้าสามสหายโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะสี่สหายมีไซผมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะห้าสหายภูวงคิตวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะหกสหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกะเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแมง4หน่วยงานศาสนา1สหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเป็นหัวหน้า2สหายอาจสะพังทองสีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า3สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นคณะ4สหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวเป็นคณะ5สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแมง5หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ1สหายพลเอกคำเลียงอุทไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า2สหายพลโทวันทองก่องมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า3สหายนางใบคําคัตทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ4สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ5สหายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบณระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความผิดชอบอย่างจาแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อซวยเวียกตื่มอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

และเบียบการไว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพุ่มวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้อะไรดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้อะไรถูกทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้อะไรถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2566ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรมวิหารให้กายเป็นกำลังแห้งสมาคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรมวิหาร

เป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวชนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอ้ายเอื้อน้องร่วมกัน5คนสาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายด็อกเตอร์นางวิภาวันพรหมวิหารมีลูกน้ำกัน2คนสาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้าน4บุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเฮียนโยงเฮียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโฮงเฮียนนานหนิงแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเฮียนโฮงเฮียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเฮียนโฮงเฮียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สถาบันดิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายนปี2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11
กรรม

การกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนา2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 น.ของวันที่8 สิงหา 2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งรวมอายุได้70 ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความหู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วผักทั่วลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล่องเหล็กสืบต่อบุรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหา 2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหา 2026เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ศีวาประวัติหยอกของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เหตุเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกร5เดือนเมษายน2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021
เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาติเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่169ทับคลสพลงวันที่8สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อนให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลหล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า2สหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า3สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ4สหายเพชรพรหมพิพักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ5สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอราดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ6สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายพาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ8สหายวิเลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สหายท้องเสด็จมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ4สหายกองแก้วไสสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ5สหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ6สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะ8สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ9สหายวรศัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ10สหายอนุภาพวงดอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ11สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดเวลาวางพวงมาลาของแต่ละคณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแม่ง3หน่วยงานเศรษฐกิจ
1. สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซลามัวซงกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซแสงยศรกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซผมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์คิตตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใช้เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกะเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแมง4หน่วยงานศาสนา1สหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเป็นหัวหน้า2สหายอาจสะพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า3สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นคณะ4สหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ5สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเป็นคณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแมง5หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ1สหายพลเอกคำเลียงอุทะไกรสอนกรรมการกรมการ

กระทรวงป้องกันความสงบเป็นขณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นขณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความผิดชอบอย่างจะแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อช่วยเวียกเติมอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลล่าคำฟ้อง

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความผู้บุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเซานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3ยูนครหลวงจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทร์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งขณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2566ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรมวิหาร

มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขที่169ทับคลสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการแต่งตั้งคณะหาผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อใน 1. สหายพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าขณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักเป็นคณะ 4. สหายเพชรผมพิภักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 5. สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดลาดบังหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะ 6. ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายภาคำอินแสงกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ 8. สหายวิไลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานพิธีการ 1. สหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 4. สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 5. สหายบวกคงนามวงกรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 6. สหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลี้ศรีสุริศกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักเป็นคณะ 9. สหายวรชัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการหับแขกการนำขันทรงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวาระวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกียมจัดวางโต๊ะ
ปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจ 1. สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซสัญญาโซนกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซพรมเขกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์กิตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานศาสนา 1. สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางเนลสังศาสตร์เป็นหัวหน้า 2. สหายอาสพังทอง 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานสภาประชาชนนครหลวงจันทร์เป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำพอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางสาพันธ์เมยิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำขัดทิยะกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพลตรีขอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดาลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกเติบอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับศาสตร์ออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครหลวงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮักทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงณคลมเวงจันทร์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปื้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยภาคฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสาปนกิจศพระดับชาติ

แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ่งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติการน้ำขันสูงผักหลัดหลายภาคส่วนเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยและอาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารที่ถึงแก่มรณกรรม

0: จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายหมุนเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5 วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12 สิงหาคม 2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม 2006เริ่มแต่เวลา13 โมงเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังชาติครอบครัวพรหมวิหาร
1: สิวประวัติย่อของสหายเสสมพรพรหมวิหารสหายเสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12 ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่โซนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวสนสั้นพนักงานปฏิวัติมีอายเอ่ยน้องรวมกัน5 คนซ้าย5 คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวิภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2 คนซ้าย1 คนและหญิง1 คนปัจจุบันอยู่บ้านสิบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6 ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หาปี1970เป็นนักเรียนโรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโรงเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หาปี1973เข้าโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบัก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี

0: 84 หาปี1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หาปี1989เฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หาปี1991เป็นห้องเจ้าแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หาปี1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หาปี1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หาปี1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หาปี2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หาปี2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5หองประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและหองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หาปี2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและหองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษาปี2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและหองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนาปี2016หาปี2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางนรสังสาธสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกรปี2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางนรสังสาธเดือนมีนาปี2021หาเดือนธันวาปี2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกรปี2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาปี2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10
1: มติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่169ทับขอรอสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะหาผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค เลขาธิการศูนย์กลาง

0: รรคหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 4. สหายเพชรผมพิพักกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 5. สหายวันไซพงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดลาดบังหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะ 6. ท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7.สหายพาคำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 8. สหายวิไลวรรณบุตรดาคำห้องหัวหน้าขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หาผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อะไรบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานพิธีการ 1. สหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3.สหายทองสวรรค์พรมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 4. สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 5. สหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 6.สหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลี้ศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีกว่ามัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 9.สหายวลาไซเล่งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการหับแขกการน้ำขันทรงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวละวางพวงมาลาของแต่ละคณะก้าเกียมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจ 1. สหายสันติภาพพรมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซสัญญาสนกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซผมเคกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์กิตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานศาสนา 1. สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ประธานส่วนกลางในลาวสังสาดเป็นหัวหน้า 2. สหายอาสพังทอง 4,000 ดอนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครลำปางจันทร์เป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางส่วนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำพอยวรรณสารกรรมการส่วนกลางพรรคประธานส่วนกลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการส่วนกลางพรรคประธานส่วนกลางสาพันธ์เมยิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำขัดทิญะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพ้นตีขอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเขื่อนย้ายศพประดับประดาหลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกเติบอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง
1: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันเลิศเสิ่งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้ 1. ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาดสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสาดลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเก็บสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. ยูนครลำปางจันทร์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026 ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 นบรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะหพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติตอนบ่ายวันที่9สิงหาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์บรรดาการน้ำขันสูงผักหลัดและหลายภาคส่วนได้เข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปโดยบ่มีวันหวนกลับขึ้นมาของสหายเสสมพลพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นการสูญเสียการน้ำขันสูงและบุคคลสำคัญของผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณและเคารพหักที่มิตรสหายเสสมพลพรหมวิหารตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเขาในทรงหน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะแม่นคงเขตนิติบัญญัติก็คือสภาแห่งชาติการเข้าวางพวงมาลาครั้งนี้เริ่มต้นทำอิฐแม่นคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคนำพาโดยสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศคณะที่ทรงแม่นครอบครัวสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศต่อมาเมนคณะประจำสภาแห่งชาตินำพาโดยสหายฐานนางสุนทรเสญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหองประธานสภาแห่งชาติจากนั้นเมนคณะรัฐบาลนำพาโดยสหายสอนไซสีพันโดนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีคณะต่อมาเมนครอบครัวพรหมวิหารนำพาโดยสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินต่อด้วยคณะครอบครัวศรีพันโดนคณะหงวาการศูนย์กลางภาคนำพาโดยสหายเพชรพรหมพิภักกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าหงวาการศูนย์กลางภาคคณะสภาแห่งชาติเวียดนามนำพาโดยสหายจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อมาแมนคณะกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามนำพาโดยสหายพลทูเลวันเตียนกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคณะกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามนำพาโดยพลโทเงียนเจืองถังรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามคณะศูนย์กลางนรสังศาสตร์นำพาโดยสหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์คณะครอบครัวสหายคำพันธ์พมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต่อมาเป็นคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยครอบครัวสหายคำพันธ์เพญวงศ์นำพาโดยสหายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคคณะหงวาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีคณะจากบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การครอบครัวการนำบรรดานักธุรกิจและอื่นๆตามลำดับซึ่งมีหลายกว่า30คณะสำหรับพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยถึงสหายเสสมพลพรหมวิหารอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์แม้นได้จัดขึ้นเป็นเวลา3วันนับแต่วันที่9หาวันที่11สิงหาคมนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 นถึงเวลา 17:00 น

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีไหวพริบเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนล้านบรรดาเผ่าการจากไปโดยมีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัดและประชาชนล้านบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ร่องลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครอบครัวพรหมวิหาร

ศีวาประวัติหยอกของสหายไสสมพรพรหมวิหารสหายไสสมพรพรหมวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไสแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนพรหมวิหารและแม่ทองวินพรหมวิหารในครอบครัวส่วนสั้นพนักงานปฏิบัติมีไอ้น้องห่วมกัน5คนซ้าย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสหายดร.นางวีภาวรรณพรหมวิหารมีลูกนำกัน2คนซ้าย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่อายุ6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเฮียนอยู่สั้นปฐมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962หา1970เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนบักยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเรียนนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970หา1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่หาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974หา1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977หา1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียในปัจจุบันปี1983หา1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ปี1984หา1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987หา1989เหตุเวียกอยู่ห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1989หา1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991หา1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องว่าการแขวงสวรรณเขตปี1993หา1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตปี1995หา1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998หา2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001หา2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5ห้องประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรหาเดือนเมษา2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและห้องประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016หา2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางในเล้าสั่งซาดสมาชิกสภาแห่งซาดสุดที่8เดือนมังกร2021
เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดเดือนมีนาคม2021หาเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2026เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เดือนมีนาคม2026มาถึงปัจจุบันในกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้หับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10

ศูนย์กลางผักว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้โลแม่ง1หน่วยงานเนื้อใน1สหายพลเอกวิไลหล่าคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเป็นหัวหน้า2สหายนางศรีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเป็นห้องหัวหน้า3สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางผักเป็นคณะ4สหายเพชรพรหมพิภักกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักเป็นคณะ5สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอราดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเป็นคณะ6สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายพาคำอินแสงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นคณะ8สหายวิเลวันบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบห่างมติตกลงบทไว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแม่ง2หน่วยงานพิธีการ1สหายท้องเสด็จมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า2สหายนางศูนย์ทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ4สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ5สหายบัวคงนามวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ6สหายบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ7สหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซ้านมประชาชนปฏิวัติลาวเป็นคณะ8สหายวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักเป็นคณะ9สหายวราไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักเป็นคณะ10สหายอนุภาพวงศ์ดอกแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ11สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการรับแขกการนำขั้นสูงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดเวลาวางพวงมาลาของแต่ละคณะกะเกี่ยมจัดวางโต๊ะปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแม่ง3หน่วยงานเศรษฐกิจ1สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า2สหายมอนไซลาโมซงกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า3สหายโพไซสัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางผัก
รัฐมนตรี

อีกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นขณะ4สหายมีไซผมเขกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคเป็นขณะ5สหายภูวงศ์คิตตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นขณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นขณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกะเกี่ยมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามมอบหมายโลแมง4หน่วยงานศาสนา1สหายกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติเป็นหัวหน้า2สหายอาจสะพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นห้องหัวหน้า3สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นคณะ4สหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ5สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเป็นขณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นขณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายโลแมง5หน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ1สหายพลเอกคำเลียงอุทไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า2สหายพลโทวันทองก่องมณีเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า3สหายนางใบคำคัตทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นขณะ4สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นขณะ5สหายพลตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นขณะ6สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นขณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดารถแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตรา2มอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความผิดชอบอย่างจะแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม่นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อซวยเวียกตื่มอีกมาตรา3มติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการวิไลล่าคำฟ้อง

0: ระเบียบการไหว้ถูกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโฮบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ถูกดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ถูกในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ถูกให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครเมืองจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าห่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ
1: แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร่าสังสาธและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกผักกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นาทีของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรมวิหารให้กายเป็นกำลังแห้งสมาคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นนา ออมข่างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่มวลเสื้ออันสง่าองอาจของศาสตร์และของผักเด็ดเดียวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบุรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2566ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดครอบครัวพรหมวิหาร

ติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขที่169ทับขอลอสพลงวันที่8สิงหาคม2006ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการแต่งตั้งคณะหาผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารเพื่อเฮ็ดให้พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างสมเกียรติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคตกลงมาตรา1แต่งตั้งบรรดาหน่วยงานพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติของสหายไสสมพรพรหมวิหารดังนี้หน่วยงานเนื้อใน 1. สหายพลเอกวิไลลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเป็นหัวหน้า 2. สหายนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 4. สหายเพชรผมพิภาคกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 5. สหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบังหลวงคันศูนย์กลางเป็นคณะ 6. ท่านนางศูนย์ธรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายภาค้ำอินแสงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 8. สหายวิไลวรรณบุตรดาคำห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบหางมติตกลงบทไหว้อาลัยบทจัดตั้งพิธีบทขอบใจเอกสารเกี่ยวข้องกับพิธีสถาปนกิจศพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานพิธีการ 1. สหายทองสลิดมังหน่อเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นหัวหน้า 2. สหายนางศูนย์ธรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 4. สหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นคณะ 5. สหายบวกคงนามวงกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นคณะ 6. สหายบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเป็นคณะ 7. สหายทองลี้ศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเป็นคณะ 8. สหายวันศรีขวัญมัวกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 9. สหายวรสัยเล่งสวัสดิ์กรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 10. สหายอนุภาพวงหน่อแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นคณะ 11. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบพิธีเคลื่อนย้ายศพพิธีการหับแขกการนำขันทรงจากภายในและต่างประเทศสมทบกับหน่วยงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่พักของแขกต่างประเทศจัดวะละวางพวงมาลาของแต่ละคณะกะเกียมจัดวางโต๊ะ
ปื้มแสดงความไว้อาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานเศรษฐกิจ 1. สหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นหัวหน้า 2. สหายมอนไซแล้วหมอทรงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายโพไซไซยสอนกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นคณะ 4. สหายมีไซพรมเขกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคเป็นคณะ 5. สหายภูวงศ์กิตวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบขึ้นแผนงบประมาณอำนวยความสะดวกให้บรรดาหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อนำใส่เข้าในพิธีสถาปนกิจศพกาเกียมน้ำดื่มอาหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานศาสนา 1. สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวล้อสังสาดเป็นหัวหน้า 2. สหายอาสพังทอง 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคประธานสภาประชาชนนครลำปางจันทร์เป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะ 4. สหายคำผอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเป็นคณะ 5. สหายนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางสาพันธ์เมยิงลาวเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างหน้าครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพ 1. สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเป็นหัวหน้า 2. สหายพลโทวันทองกองมณีเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นห้องหัวหน้า 3. สหายนางใบคำขัตติยะกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะ 4. สหายสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพเป็นคณะ 5. สหายพ้นตีขอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นคณะ 6. สหายผู้ต่างนาครอบครัวเป็นคณะหน่วยงานนี้มีหน้าที่หับผิดชอบติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดพิธีสถาปนกิจศพกองเกียรติยศรักษาความปลอดภัยในการเข้าวางพวงมาลาเคลื่อนย้ายศพประดับประดาลดแห่ศพจัดวางกำลังป้องกันความสงบในระยะดังกล่าวและติดตามการรักษาสุขภาพของพนักงานการนำแขกที่เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามการมอบหมายมาตราสองมอบให้แต่ละหน่วยงานประชุมปรึกษาหารือกันละเอียดและมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งและถ้ามีความจำเป็นแม้นให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะเพื่อสวยเวียกเติมอีกมาตราสามมติตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปต่างหน้าคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคผู้ประจำการวิไลลาคำฟอง

ระเบียบการไหว้ทุกระดับศาสตร์เพื่อแสดงความโหบุญคุณอันเลิศเสงและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายเสสมพลพงวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะปิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดถูกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงถูกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของผักหลัดแนวราวสังสาสาพันธ์นักขบเก่าแห่งสัตว์ลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งซาดและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปุ่มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วยฮากทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าร่วมวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะจัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครเวียงจันทน์คณะพิโซพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ระเบียบการไว้ทุกข์ระดับชาติเพื่อแสดงความฮู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพงษ์วิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ตลอดระยะเวลาไว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท 2. ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรคลัดแนวลาวสร้างชาติสหพันธครบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุงชาติและทุงผักลงเคิงเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2026ถึงวันที่12สิงหาคม2026ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกักเกี่ยมสถานที่จัดตั้งไว้อาลัยเปิดปื้มไว้อาลัยอยู่สำนักงานของตน 3. อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2026ถึงวันที่11สิงหาคม2026ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วย5ฐานตลอดฮอดพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อาลัยตามวันเวลาที่กำหนดไว้ 4. พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงหรือเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้ชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันจันทน์แฮม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่10เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาสนบท20:00ถ่ายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ปลาดุกบอนยนองบอนบ่เห็นบอนคันบ่เห็นบอนบอนสิไปสอนบอนจังใดเด้เนาะสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการลมตัวทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังอีกเช่นเคยเอารายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแล้วแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกสารทิศมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการพักผ่อนย้อนอารมณ์ของท่านในยามเศร้าๆก็อย่างสิได้ดีพอสมควรกระเสือนว่าหลายท่านปัจจุบันนี้ก็คงจะตื่นจากการหลับการนอนลุกขึ้นมาประกอบส่วนของในเวียกงานประจำวันของตนเองนั่นแหละเห็นได้เพื่อเพิ่มพูนผลิตผลสร้างชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้วมทวิตนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนตอนเศร้าของวันจันทร์แฮม12คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่10สิงหาคริสตศักราช2026เอ๋อพบกับท่านผู้ฟังระยะปัจจุบันก็ในทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศในฤดูฝนเป็นของธรรมดาฝนก็ตกลงมาตามฤดูกาลนั่นแหละนะก็เพิ่มความชุ่มเย็นให้เก็บปรึกษาศาสตร์นานาสนิดแต่ก็น่าเสียดายท่านผู้ฟังย้อนว่าฝนตกหลายเฮ็ดในเส้นทางหลายบ่อนหลายที่ไปมาพบกับความยุ่งยากเป็นต้นว่าทั้งคาดดินเจือนทับถมทางอย่างสินี่การไปกันมาก็คอยเด้อระมัดระวังแดจะไปเหนือไปใต้ไปทางใดก็แล้วแต่ให้มีความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่ร่วมเส้นทางเดียวกันนะก็น่าเห็นใจในฤดูฝนทางบางบอนบางที่กะเปกะเพกะคาดการไปกันมากับพบกับความยุ่งยากแต่นี่ใดก็ตามพวกเราต้องสู้สนบุกเบือนผ่านพาไปให้ได้เพื่อจะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของพวกเราสืบต่อไปเติมอีกฮะพบกับท่านผู้ฟังนอกจากอยู่ในระยะของฤดูฝนแล้วในเดือนสิงหานี้ก็มีวันสำคัญหลายวันนะที่พวกเขาจะต้องได้พร้อมกันแข่งขันสร้างผลงานเพื่อกำหนดต้นวันสำคัญที่จะมาถึงโดยเฉพาะกับมื้ออื่นมื้อฮื้อมื้อนึงนี่แหละวันที่13สิงหาเป็นวันสื่อมวลชนพิมพ์จำหน่ายแห่งชาติเป็นวันสร้างตั้งองค์การเนรสังสารและอื่นๆตึมอีกหลายองค์กรพร้อมเดียวกันกับวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติเต็มอีกได้ส่วนวันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อก้าวไปสู่การปลดปล่อยประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคม1975พวกเราจงสืบต่อเราคืนมูลเสื้อวันสำคัญนี้ให้สังคมได้รับทราบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะลูกหลานของพวกเราผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นหั่นยังบ่เข้าใจยังบ่ฮู้ได้นะต้องสืบต่อเด้อในการเผยแพร่มูลเสื้อวันที่23สิงหาให้สังคมได้รับฮู้อย่างกว้างขวางแล้วพร้อมกันเอาใจใส่สู่สนจัดตั้งพันขยายน้ำใจมูลเสื้อวันที่23สิงหาให้มันคงขนงแกนตลอดไปฮะมื้อนี้ก็เช่นเคยแหละบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวๆเหตุการณ์ต่างๆจากทั่วทิศมานำเสนอให้ท่านฟังอีกเช่นเคยพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาสั่งบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเติมอีกเริ่มต้นของรายการมื้อนี้ให้ท่านได้ฟังลำฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังระยะต่อไป

ไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหล่อที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงเนาะบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัดชัดจันนี่แล้วละแม่นสิพันนานานับเรื่องงามบ่จบได้

และมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงรูปานนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่วันรักแปดเช้าปากเสแวะเล่นเย็นเนื้อเหม็นชุ่มกายและมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอลผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปูพอมาอองออดเบาอ่อยหลากเบาเจียงเสียงน้ำโตคือเสียงไห้เสียงน้ำโตคือเสียงไห้บาเจียงเอ้ยคัน

เตียงขันอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดลักดีละจังมากำไฟพี่ทั้งเบาเนื้อบาเตียงมีแต่เสียงหวยหวนสิ

อน้องมาลงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่ออดออดเว้าว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหงาสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือต่อมาทุกสู้มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญกระยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยผ้า

เป็นอะไรท่านผู้ฟังล้ำศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของประชาชนบรรพาภายในศาสตร์พวกเขาจงร่วมใจกันอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมนำเส้ให้ตลอดไปเนาะสิ่งใดดีสิ่งใดงามวัฒนธรรมของศาสตร์เป็นเพลงเป็นล้ำจากหัวคิดประดิษฐ์สร้างจากการประพันธ์ของนักประพันธ์ของนักขีดนักเขียนพวกเขาควรอนุรักษ์รักษานี่เป็นคือวัฒนธรรมอันหนึ่งของศาสตร์เหล่าเฮาอะวันนี้ก็มาฟังข่าวข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของพลเอกเหวียนจงเหี่ยวันที่6สิงหาคมนี้ละอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสายพลเอกเหวียนจงเหี่ยกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเฮาและในโอกาสนี้สายสนไซสีพันดอนเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสายพลเอกเหวียนจงเหี่ยพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ซึ่งว่าอันนี้นี่ก็เป็นการประกอบส่วนสำคัญไหนก็เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการห่วมเงื่อบด้านและคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐ2กองทัพและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามลาวที่มีมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้นับมือนับเติบใหญ่ขยายตัวและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้นี่พลเอกเหวียนจงเหี่ยเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นสนิทสนมพร้อมทั้งได้แจ้งจุดประสงค์และรายงานผลของการพบปะกับคณะผู้แทนการเมืองขั้นสูงของกองทัพประชาชนลาวให้สายสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบตึมอีกการผัวพันลาวเวียดนามจะเป็นการพัวพันระหว่างสายพัวพันมิตรภาพอันสนิทเนี่ยอันยิ่งใหญ่ระหว่างสองชาติลาวเวียดนามที่โบในโลกนี้โบมีไผคือและกับโบคือไผเป็นหนึ่งเดียวในโลกความสามัคคีลาวเวียดนามนะซึ่งการมาเยี่ยมยามของสหายพลเอกเหวียนจงเหี่ยในครั้งนี้ก็เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการห่วมมือห่วมด้านและคู่ห่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค

ม.7ได้คะแนน7บวกท้ายเดือนกรกฎแล้วนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทน์เพิ่นก็ได้ออกแจ้งการถึงห้องการศึกษาธิการและกีฬาของเก้าเมืองในนครหลวงวิจันทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาสมบูรณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนและนักเรียนที่เรียนจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม.7ในศักเรียน2025-2026ที่ว่ามีความสนใจรับสมัครทุนการศึกษาฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในศักเรียน2026-2027ผู้ที่รับสมัครเงื่อนไขรับสมัครทุนการศึกษาฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติศักเรียน2026-2027นั้นก็ต้องมีเงื่อนไขคือสำหรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์รับสมัครเอาทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีคะแนนสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม.7นั้นศก2025-2026คะแนนสันเลียบ่ให้หลุด7คะแนนคะแนนของแต่ละวิชาบ่ให้หลุด6คะแนน2ถ้านักเรียนผู้ใดที่ได้รับทุนเบี้ยเลี้ยงจากตัวเลขแบ่งปันแล้วบ่ไปลงทะเบียนตามการกำหนดเวลาหรือได้ลงทะเบียนแล้วแต่บ่ไปเรียนแม่นบ่สามารถเปลี่ยนแทนได้กรณีดังกล่าวนี้ก็ถือว่านักเรียนผู้นั้นสละสิทธิ์3นักเรียนผู้หนึ่งสามารถเลือกเอาวิชาหลักได้1สาขาวิชาเรียนและสามารถเลือกเอาวิชาสำรองได้1สาขาวิชาเรียน4เอกสารคัดติดในเวลามาประกอบฟอร์มประกอบมีสำเนาก๊อปปี้ใบประกาศสนิยบัตรใบคะแนนฮะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการสมัครเอาทุนการศึกษาแมนให้ไปพัวพันเอาคำห้องสมัครทุนเริ่มแต่วันที่17กรกฎหาวันที่14สิงหานี้สถานที่รับคำห้องและประกอบเอกสารแมนอยู่แขนงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูงชั้นที่3ห้องเบอร์15แผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกท่านเพื่อทราบและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสำเร็จตามแจ้งการฉบับนี้นะนักเรียนผู้ที่จบมัธยมตอนปลายศักเรียน2025-2026นะมีความสมัครใจอยากรับสมัครทุนการศึกษาเรียนฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในศักเรียน2026-2027ก็แม่นไปสอบถามรายละเอียดได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขได้เงื่อนไขหั่นเป็นผู้ที่มีจุดประสงค์รับสมัครเข้าถึงการศึกษาเข้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นก็ต้องแม่นผู้ที่สอบเสียงคะแนนสอบเสียงจบสั้นม.7ศกผ่านมาคะแนนเฉลี่ยบ่ให้หลุด7คะแนนของแต่ละวีซ่าหันบ่ให้หลุด6ผู้ใดที่ได้รับทุนเบี้ยเลี้ยงจากตัวเลขแบ่งปันแล้วบ่ไปลงทะเบียนตามกำหนดเวลาหรือลงทะเบียนแล้วแต่บ่ไปเรียนก็บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้กรณีนี้ถือว่านักเรียนผู้นั้นสละสิทธิ์นักเรียนผู้หนึ่งนี่มีสิทธิ์เลือกวีซ่าหลักวีซ่าหลักได้1สาขาวีซ่าเรียนและสามารถเลือกเอาวีซ่าสำรองได้1สาขาวีซ่าเรียนเอกสารคัดติดมาเวลาประกอบฟอร์มมันก็มีสำเนาใบประกาศนียบัตรสำเนาใบคะแนนและนักเรียนที่มีความต้องการสมัครเอาทุนการศึกษาให้ไปพัวพันเอาคำห้องสมัครทุนเริ่มแต่วันที่27กรกฎที่ผ่านมาหาวันที่24เดือนสิงหานี้สถานที่รับคำห้องหันก็แม่นอยู่แขนงวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาและการศึกษาชั้นสูงชั้น3ห้องเบอร์15ของแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงนักเรียนผู้ใดสนใจก็ไปติดตามเบิ่งไปสอบถามเบิ่งรายละเอียดเป็นคือใดตนเองมีเงื่อนไขผ่านบ่ตามเงื่อนไข5ข้อที่เพิ่นได้แจ้งไปนั่นเอาข่าวต่อไปอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้มั่งสแกมเมอร์แก๊งสแกมเมอร์อยู่เมืองศรีสัตนนาถและเมืองศรีโคตบองจับผู้ต้องหาได้ถึง35คนแรงข่าวจากปคสนครหลวงวิจันทน์รายงานวันที่1สิงหานี้ห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทน์ก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงแก้ไขกลุ่มคนตอบสัตว์ส่อโกงทางออนไลน์อยู่4จุดในเมืองศรีสัตนาคและเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์ซึ่งจากการลงมั่งครั้งนี้ก็สามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด35คนพร้อมของกลางหลายรายการคืออยู่เมืองศรีสัตนาคันแม่นอยู่บ้านดอนนกขุ่มหอม16และหอม17กักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด25คนเป็นหญิง4คนยึดเครื่องของกลางได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่4หน่วยโทรศัพท์มือถือ18หน่วยเครื่องปรินเตอร์นี่1เครื่องเครื่องบดเจี๊ยะ1เครื่องโต๊ะ7หน่วยตั้ง15หน่วยส่วนอยู่เมืองศรีโคตบองอยู่บ้านจำป่าและอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ศูนย์การค้าตลาดสังเจียงบ้านวัดไต่น้อยทงใน2จุดนี้สามารถกักตัวเป้าหมายรวมมี10คนสัญชาติจีนและก็ไต้หวันยึดเครื่องของกลางได้เป็นโทรศัพท์มือถือ176หน่วยตั้ง21หน่วยโต๊ะ8หน่วยเตียงนอน2ชั้น7เตียงเครื่องรับสัญญาณเครื่องรับสัญญาณนี่5เครื่องกล่องรับความจำของคอมนี่ได้2กล่องผงสีขาวในกับสีดำ1กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7หน่วยตู้เสพ1หน่วยซึ่งว่าปัจจุบันเป้าหมายทั้งหมดถูกกักตัวไว้ชั่วคราวอยู่ที่ห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงจันทน์เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาหัวโป้ตัวการและจัดการให้ปัญหาดังกล่าวนี้มีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาโอ้กับเงยใจน้ำนอนท่านผู้ฟังเนาะว่าเรื่องแก๊งสแกมเมอร์นี่ถึงจะปราบปรามไปไหนก็ตามก็ยังมีให้เห็นอยู่ผู้ที่จอบก็จอบอยู่ผู้ที่เฮ็ดก็เฮ็ดอยู่หลอกลวงประชาชนหลอกลวงสังคมให้ลงเสือให้ตกเป็นเหยื่อของตนเองหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นนี่อันนี้นี่ก็บ่สมควรจะเฮ็ดบาปได้ไล่ทันก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคุ้มขังส่งกลับคืนประเทศเพื่อดำเนินคดีอยู่ในประเทศของตนเองถึงอีกนะอันนี้พวกเขาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันเด้อประชาชนพลเมืองลาวทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นหากเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดหรือสงสัยว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่บนใดอยู่เงินพักแถวใดอยู่แฮมใดก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ลงไปปราบปรามสกัดกั้นได้ทวงทันแต่หัวทีเพื่อบ่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อบ่ให้ประชาชนลาวนี่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งสแกมเมอร์นี้อีกต่อไปมาฟังเพลงจากรายการตึมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทันฟังระยะต่อไป

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้าแห่งร่วมอายุได้70ปีสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของผักเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วผักทั่วหลัดทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกผักและทั่วปวงส่วนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาออมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่มูลเสื้ออันสง่าองอาจของชาติและของผักเด็ดเดี่ยวพันข้าใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของผักเข้าสู่หลงเลิกสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2006ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนากิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2006เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางผักสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธครอบครัวพรหมวิหาร

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์มื้อนี้พวกเขาจะมาแจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8สิงหาคม2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแหงรวมอายุได้70ปีสหายไซสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีเพียรไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นผู้นำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบัดเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบัดเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดี่ยวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่หลวงเลิกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไซสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังสาสตกลงไว้ถูกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่12สิงหาคม2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวลาวสังสาสตร์ครอบครัวพรหมวิหาร

ศีวประวัติย่อสหายไสสมพรภูวิหารสหายไสสมพรภูวิหารเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1956ที่บ้านนาแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพันเป็นบุตรของประธานไก่สอนภูวิหารและแม่ทองวินภูวิหารในครอบครัวพนักงานปฏิบัติมีอ้ายน้องรวมกัน5คนชาย5คนสหายได้สร้างครอบครัวกับสายดร.นางวิภาวรรณภูมิหารมีลูกน้ำกัน2คนชาย1คนและหญิง1คนปัจจุบันอยู่บ้านศรีบุญเฮืองเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นับแต่6ปีสหายได้จากครอบครัวไปเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1962ถึง1970เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนบักย่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและโรงเรียนนานิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนปี1970ถึง1973เข้าเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาอยู่ฮาบักสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี1974ถึง1976เข้าเรียนโรงเรียนการทหารที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันปี1977ถึง1983ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตสหพันธ์รัสเซียปัจจุบันปี1983ถึง1984เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินครเวียงจันทน์ปี1984ถึง1987ค้นคว้าและป้องกันสำเร็จปริญญาเอกฝ่ายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมแห่งรัฐมอสโกสหภาพโซเวียตปี1987ถึง1989เฮ็ดเวียกอยู่หอวาการแขวงสวรรณเขตปี1989ถึง1991เป็นห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตทั้งเป็นหัวหน้าแผนกการค้าและพัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศปี1991ถึง1993เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่5เป็นห้องเลขาคณะพรรคห้องเจ้าแขวงทั้งเป็นหัวหน้าห้องวาการแขวงสวรรณเขตปี1993ถึง1995เป็นเลขาพรรคแขวงเป็นเจ้าแขวงแขวงสวรรณเขตปี1995ถึง1997เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่6เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี1998ถึง2001เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่4เป็นรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปี2001ถึง2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่7เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของสภาแห่งชาติสุดที่5รองประธานรัฐสภาสากลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2006หา2010เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่8เลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่6คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศปี2011หา2015เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่9เลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมังกรถึงเดือนเมษา2016เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10เป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8คณะประจำและรองประธานสภาแห่งชาติเดือนมิถุนายน2016ถึง2020เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่10และเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8เดือนมังกร2021เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ของพรรคกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่8ประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสเดือนมิถุนายน2021ถึงเดือนธันวาคม2025เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่11กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ประธานสภาแห่งชาติสุดที่9เดือนมังกร2006เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่12
เดือนมีนา2006ถึงปัจจุบันในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิ10

และเรียบการไว้ทุกระดับชาติเพื่อแสดงความหู้บุญคุณอันลึกซึ้งและความอาลัยหักอันสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรภูมิหารอดีตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะรับผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติออกระเบียบการไหว้ทุกข์ดังนี้1ให้จัดตั้งพิธีไหว้ทุกข์ในทั่วประเทศเป็นเวลา5วันนับแต่วันที่8สิงหาคม2566ถึงวันที่12สิงหาคม2566ตลอดระยะเวลาไหว้ทุกข์ให้งดทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาศิลปะและงานบันเทิงทุกประเภท2ให้องค์การจัดตั้งต่างๆของพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์หนักหบเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนคันศูนย์กลางคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นสำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศเอาทุ่งชาติและทุ่งผักลงเครื่องเสานับแต่วันที่8สิงหาคม2566ถึงวันที่12สิงหาคม2566ให้สำนักงานผู้ต่างหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศกาเกียมสถานที่จัดตั้งไว้อะไรเปิดปึ้มไว้อะไรอยู่สำนักงานของตน3อยู่นครเวียงจันทน์จะได้จัดตั้งพิธีวางพวงมาลาไว้อะไรเป็นเวลา3วันเริ่มแต่วันที่9สิงหาคม2566ถึงวันที่11สิงหาคม2566ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 ถึง 12:00 ตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 บรรดากระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงองค์การจัดตั้งสังคมหัวหน่วย5ทานตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจงจัดตั้งคณะเข้าวางพวงมาลาไว้อะไรตามวันเวลาที่กำหนดไว้4พิธีสถาปนกิจศพระดับชาติจะได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่12สิงหาคม2566เริ่มแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปที่สนามหลวงเดินพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์คณะรับผิดชอบพิธีสถาปนกิจศพระดับชาติ

ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแจ้งข่าวพิเศษและประวัติย่อของสหายไซสมพรพรหมวิหารที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งข่าวพิเศษการมรณกรรมของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคก็คือสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติลาววันนี้พวกเขาจะมาเว้าข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาสุขศึกษา2006-2027มีรายชื่อสอบเสียงตัวจริง7,867คนซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เพื่อปฏิบัติตามทิศที่นําของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็คือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนสุขศึกษา2006-2007ขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่วิทยาเขตดงโดกโดยการเป็นประธานของทานสินทวรดาราวงศ์ผู้อํานวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติประธานคณะกรรมการสอบเสียงมีทานนางสิทธัตถาไต่แก้วพิบูลห้องหัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาทานห้องผู้อํานวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสอบเสียงคัดเลือกนักเอานักศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติปีนี้แม่นจัดการสอบเสียงแบบเชิงหน้าให้นักเรียนที่จบสั้นมัธยมตอนปลายม.7ที่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามขั้นตอนมาสอบเสียงอยู่ตามห้องสอบเสียงที่ได้กำหนดไว้ท่านสินทวรดาราวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการสอบเสียงศึกษา2006-2007ว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสอบเสียงครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้มีการก้าเกี่ยมความพร้อมต่างๆมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2006ซึ่งได้แต่งตั้งบรรดาคณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายต่างๆเช่นคณะกรรมการซี่น้ำคณะกรรมการย่อยเพื่อลงลึกแต่ละหน้าเวียกของการสอบเสียงเห็นว่าแต่ละหน้าเวียกมีความพร้อมห้อยส่วนห้อยการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาสุข2006-2007ปีนี้แม่นได้เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาและภายหลังสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วแม่นให้ผู้สมัครสอบเสียงเข้ามาเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงของตนอยู่ที่สถานที่ลงทะเบียนในวิทยาเขตดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อเกี่ยมพร้อมเข้าห้องสอบเสียงภายหลังเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสอบเสียงผู้สมัครลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งหมดแม่น 8,765 คนและมีหน้าสอบเสียงตัวจริงแม่น 7,867 คนซึ่งแบ่งออกเป็น2ศูนย์การสอบเสียงคือศูนย์วิทยาเขตดงโดกและศูนย์วิทยาเขตโศกปะหลวงมี16จุดการสอบเสียงในนั้นกลุ่ม A มี5จุดกลุ่ม B มี10จุดสำห้องวิทยาเขตดงโดก1จุดและวิทยาเขตโศกปะหลวง1จุดมี387ห้องสอบเสียงกลุ่ม A 107ห้องกลุ่ม B 280ห้องแต่ละห้องบรรจุนักสอบเสียงได้30คนมีกรรมการย้ำห้องสอบเสียงทั้งหมด797คนกรรมการต้นโต750คนสำห้อง47คนในนั้นกลุ่ม A มีกรรมการย้ำห้องสอบเสียง224คนกรรมการต้นโต210คนกรรมการสำห้อง14คนกลุ่ม B มีคณะกรรมการย้ำห้องสอบเสียง573คนกรรมการต้นโต540คนสำหรับกรรมการสำห้อง33คนสำหรับตารางการสอบเสียงแมนได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ A และ B กลุ่ม A กลุ่มวิชาธรรมศาสตร์และเทคโนโลยีซิสเต็มมี65สาขาวิชาและกลุ่ม B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี50สาขาวิชากลุ่ม A สอบเสียงคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์ภาษาลาววรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์และภาษาอังกฤษกลุ่ม B สอบเสียงวิชาคณิตศาสตร์ B ภาษาลาววรรณคดีต้นใบเสียงวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และกับภาษาอังกฤษท่านสินทวรดาราวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในสุขศึกษา2006-2007นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีแผนรับเอานักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมดจำนวน7,025คน
และรับเอา 5,630 คนในนี้รวมทางหลักสูตรปริญญาตรีและอนุปริญญาส่วนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ100คนหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี 1,295 คนแม้นยังจะจัดการสอบเสียงภายหลังและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลากหลายสาขาวิชาเรียนซึ่งประกอบมี13คณะวิชามีหลักสูตรระดับปริญญาตรี123หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี46หลักสูตรและระดับปริญญาอนุปริญญามี6หลักสูตรหลักสูตรที่เปิดรับสมัครลงทะเบียนสอบเสียงในศึกษา 2026-2027 นี้มีระดับปริญญาตรีทั้งหมด115หลักสูตรในนั้นประกอบมีหลักสูตรนานาชาติ2หลักสูตรแบ่งออกเป็นกลุ่ม A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี65หลักสูตรกลุ่ม B สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์50หลักสูตรและภายหลังการสอบเสียงคาดว่าจะประกาศผลการสอบเสียงให้สังคมรับทราบในวันที่24สิงหาคม2026และจะเปิดรับลงทะเบียนวันที่31สิงหาคม2026เป็นต้นไปอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเพิ่นได้มีการจัดการสอบเสียงแล้วน้องนักเรียนที่ได้สำเร็จการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7แม่นได้มีการเข้าร่วมในการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาและเป้าหมายอันลักลักที่เรียนมาตลอดระยะ7ปีผ่านมาก็แม่นเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งปีนี้เพิ่นก็เอาแต่ 7,000 กว่าคนเท่านั้นเนาะท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเขาจะไปโตที่ข่าวเมืองจันทบุรีรับฟังการเผยแพร่โครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองคณะโฆษณาอุปถัมภ์นครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมเผยแพร่โครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่6สิงหาคมมานี้ที่สำนักงานปกครองเมืองจันทบุรีเป็นเขียนในพิธีโดยทานเกศสุดากรวัฒนาไซกรรมการประจำพรรครองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองจันทบุรีทานพุทธเสนสินทวงศ์รองหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ทานเสด็จดาศรีอัมพรรองหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์นครหลวงเวียงจันทน์ทานพันโทสังคมพรหมราชหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาทานกรรมการประจำพรรคกรรมการพรรคหัวหน้าโครงการสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองจันทบุรีประธานตัดแสงเลขาพรรคบ้านประธานบ้านกระหับพิศอบโฆษณาโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ตลอดฮอดพนักงานรักแรงของเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือสมาชิกพนักพรรคพนักงานและประชาชนภายในเมืองจันทบุรีที่จะได้มีการสัญจรตามเส้นทางและนำใช้โครงการรถเมล์ด่วน BRT อย่างถูกต้องและสอดคล้องและเป็นเอกภาพกันบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการเผยแพร่ห้างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองนำใช้ระบบพื้นฐานโครงรางระบบรถเมล์ BRT ประวัติความเป็นมาของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์การนำใช้เส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการสัญจรในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อลดพรการสัญจรที่แออัดก็คือลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟทานเกศสุดากรวัฒนาไซกาวาขอให้พนักงานสาวเมืองจันทบุรีตั้งใจรับฟังแล้วนำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนก็คือปวงชนที่อยู่อ้อมข้างตนโดยเฉพาะประธานตาแสงที่เป็นตัวแทนเกลัดนำไปพันขยายอยู่ภายในตาแสงของตนให้บรรดาปวงชนรับรู้และเข้าใจเพื่อเฮ็ดให้โครงการจะตั้งปฏิบัติและดำเนินอย่างเป็นรูปแบบอันนี้ก็เป็นข่าวๆข้อมูลข่าวสารของเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากข่าวตามเหตุการณ์ซึ่งในแต่ละมื้อจนถึงวันที่13สิงหาพวกเขาจะนำเอาข้อมูลหรือว่าการติดตามบรรยากาศพิธีทางศาสนา
ต่อการจากไปของสายไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติลาวเฮาพวกเฮาจะนําเอาบรรยากาศในแต่ละมื้อเป็นระยะระยะบ่ว่าจะเป็นภาคข่าวทั่วไปและรายการต่างๆท่านผู้ฟังเมื่อนี้เวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอําธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้แจ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต่อการถึงแก่มรณกรรมของสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติการนำขันทรงผักหลัดและหลายภาคส่วนเข้าวางพวงมาลาเพื่อแสดงความไว้อาลัยและอาลัยหักอย่างสุดซึ้งถึงสหายไสสมพรพรหมวิหารที่ถึงแก่มรณกรรม

จ้งข่าวพิเศษของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิบัติลาวสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดและครอบครัวพรมวิหารขอแจ้งข่าวเศร้าสลดใจมายังพี่น้องห่วมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบทั่วถึงกันว่าสหายไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถึงแก่มรณกรรมในเวลา 11:18 นของวันที่8 สิงหาคม 2006ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่ห้ายแห้งร่วมอายุได้70 ปีสหายไซสมพรพรมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแหล่งของศูนย์กลางผักเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผีกไวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันจะกลับคืนมาของสหายไซสมพรพรมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรคลัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วลัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทางชาติจงเอาความเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไซสมพรพรมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางผักเสริมข้าใหญ่หมุนเสื้ออันสง่า